0: ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งรวมทั้งยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการนี้ด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของดีไซน์นะที่เราทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางส่วนได้กับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเฮาะตำบลบาระเฮาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: ูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดิอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทางนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
1: นายโฟเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
0: ด้านทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอึมบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนายมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028 นั้นแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีสถานเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ Thailand Amateur Open 2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองณโมงหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในช่วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง43ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
3: 1นาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมากจึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
10: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
11: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนร้อนบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
10: อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
11: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่เอ็มเจ็ดที่บนราชธานีเนี่ยก็ประมาณพันกว่าลูกบาศก์เมตรวิธีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี้กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรวิธีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยน่าจะพันนิดๆ นึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแต่ตอนนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรวิธีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
10: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากมากแล้วหรือยังอะคะ
11: ครับในตัวเขื่อนต่างๆเนี่ยครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ำ 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ำค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ำประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิพลเขื่อนศรีกิจนะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ4,000กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เอง ที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
10: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะค่ะ
11: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลชฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
10: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างนะคะ
11: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
10: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
11: ก็ที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้ายาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแรงครับ
10: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดอะคะท่าน
11: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองสายต่างๆนะครับที่ไปตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
10: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็ถือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
11: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนิโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมีกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
10: ค่ะท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆนะคะ
11: ครับก็ ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่แหล่งต่างหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรับเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
10: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
11: ้ใช่ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆนะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยก็คือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบผลเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขัดแคลนน้ำได้ครับ
10: โดยเฉพาะในเขตนอกชนประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างอะคะท่าน
11: ในนอกเขตชุมพรเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนน่ะผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
10: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
11: สวัสดีครับผม
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญ
15: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้ง2ด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิง ดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำสะแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับเสลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผันน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ปีก่อนหน้าเรามีน้ำสำรองจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ในเขตชลประทานยังมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี้
16: ที่เรากักเก็บไว้ได้มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยทำให้ในปีนี้มีน้ำใช้เพียงพอถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
15: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
16: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสัก1เดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีจะเพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
15: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนิโยที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนิโยในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
13: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
17: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดีและตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
18: ไทยเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
17: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
19: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของทีเวเลตเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้แหละทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเงี้ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่าเขาก็ซื้อก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินตามตลาดเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันเนี้ยที่จะขายดีจะไม่ลูกค้าเข้าร้านโอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
17: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
13: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
20: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยศชนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
21: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
22: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิต
20: ขณะเดียวกันนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทเช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
22: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
23: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้
20: ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุล

0: ตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
1: หูให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
6: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

0: ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เราเป็นนาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปกับชนิดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

สวัสดีค่ะสายนิวผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวค่ะกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยจะเจอกันวันนี้ค่ะวันพุธที่16กันยายน2569จับกระแสข่าวกับประเด็นข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงหลายยามเช้าแบบนี้กับเรื่องราวดีๆที่ฝากกันด้วยในช่วงแรกข่าวเราไปติดตามรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นค่ะสำหรับร่องมรสุมค่ะที่เคลื่อนไปพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีกำลังปานกลางคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยเพกนากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-31 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของพื้นที่ภาคกลางค่ะภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงเช้านี้ค่ะซึ่งทางด้านของปภ.ก็ได้มีการเตือนด้วยนะบอกว่า17ถึง
20กันยายนนี้ก็ให้เฝ้าระวัง76จังหวัดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะก็จะต้องเฝ้าระวังติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองแม่ต้องบอกว่ายังร้อนไม่เลิกต่อเนื่องมาจากเมื่อวานสำหรับหัวสวคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าหลังจากเมื่อวานนี้กกต.ได้มีการแถลงกันเรียบร้อยเรื่องของการหัวสวแล้วก็มีการยกฟ้องต่างๆมากมายแล้วก็มีการไม่ฟ้องซึ่งทั้งหมดเนี่ยฟ้องเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งทำให้ทางด้านของฝ่ายค้านก็บอกว่ายังไม่พอใจเลยนะทางด้านของพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงทีมฝ่ายค้านค่ะก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่นะในเรื่องนี้ซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของกกต.นะก็ยังมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อยู่สำหรับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาประชาสัมพันธ์นะเปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อกล่าวหาที่1และ2นั้นโดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินการคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด161คนค่ะซึ่งทางด้านของข้อกล่าวหาที่1นั้นก็คือพรรคการเมืองแกนนำแทรกแซงการเลือกสว2ก็คือในส่วนของการมีมติคือผู้สมัครสวยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือซึ่งต้องบอกว่าได้มีออกมาชี้แจงถึงผลการออกเสียงนะก็มี5ต่อ2อะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผลคะแนนเสียงจะออกมา5ต่อ2นะก็ต้องบอกว่ายังไม่จบสำหรับในส่วนของหัวสวคุณผู้ฟังก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่าประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อเดี๋ยวพูดคุยกันคุณผู้ฟังนะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวการเมืองกันในช่วงนี้เราไปติดตามในส่วนของเรื่องราวนี้กันก่อนนะสำหรับทางด้านของรัฐบาลคุณผู้ฟังรัฐบาลนั้นได้มีการแต่งตั้ง4ระบบกลางเพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพคุณผู้ฟังซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคนไทยนั้นโดนแก๊งมิจฉาชีพเยอะมากล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนางสาวลลิตาซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าทางด้านของรัฐบาลนั้นค่ะมีการสกัดกั้นเส้นทางการเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังปรับรูปแบบการเคลื่อนไหวของการเงินที่ซับซ้อนและก็รวดเร็วมากๆเดิมที่ผ่านบัญชีธนาคารเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีการถอนเป็นเงินสดแปลงเป็นทรัพย์สินดิจิตอลทองคำแล้วก็เงินตราต่างประเทศมากมายนะซึ่งทางด้านการคลังค่ะก็ได้มีการออกระบบมา4ระบบด้วยกัน1เลยก็คือ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยงนั่นก็คือการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายหรือความยินยอมให้สถาบันการเงินโทรคมนาคมแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เห็นความเสี่ยงจุดเดียวกันมีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์กันเลย2ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกงซึ่งก็จะมีการจัดทำศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเครือข่ายของอาชญากรรมรวมถึงการพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงให้ทันกลไกลโกงรูปแบบใหม่3ก็คือการแจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวก็คือการรับแจ้งจากประชาชนจากสถาบันการเงินตำรวจระบบเดียวกันเลยคือเชื่อมโยงกันหมดนะโดยใช้เลขอ้างอิงเดียวตลอดกระบวนการประชาชนไม่ต้องไปแจ้งซ้ำซ้อนจะต้องไปที่ธนาคารจะต้องไปที่สถานีตำรวจคือจุดเดียวครบถ้วนและสุดท้ายค่ะไล่ให้ทันอายัดให้เร็วนั่นคือการเชื่อมข้อมูลที่ติดตามเงินขณะที่กำลังเคลื่อนไหวตรวจสอบยอด
ที่ยังอายัดได้และก็สั่งอายัดตามอำนาจกฎหมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งรัฐบาลบอกว่าเงินที่มิจฉาชีพเคลื่อนไหวณปัจจุบันนี้รวดเร็วมากรัฐบาลก็จะต้องไล่ให้ทันเช่นเดียวกันซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เร่งให้ปลัดกระทรวงการคลังนั้นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะบอกว่าจะต้องแล้วเสร็จแล้วก็มีมาตรฐานข้อมูลภายใน30วันค่ะก็ต้องบอกว่าทางด้านของรัฐบาลก็คุมเข้มเหมือนกันในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเราจะต้องติดตามนะในส่วนของแก๊งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้พัฒนาเร็วมากๆรัฐบาลก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะผู้ฟังสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: กับงานเพลงค่ะฝากคุณผู้ฟังกันไปในช่วงนี้พูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวเศรษฐกิจคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของท่านนายกนะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกก็ได้ออกมาพูดคุยในส่วนของเรื่องรายละเอียดที่ทางด้านของท่านนายกได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่นคือนางสุภจีสุธรรมพันธ์นั่นเองว่าในช่วงวันที่17หรือ18กันยายนนี้แหละนะทางด้านท่านนายกค่ะจะยกหูโทรศัพท์ไปพูดคุยค่ะกับทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อจะเจรจาตกลงเรื่องของภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐว่าจะอยู่ที่เท่าไรจะเป็นอย่างไรนะซึ่งในครั้งนี้ค่ะทางด้านของนางสุภจีก็ได้บอกค่ะว่าในส่วนของตัวเลขและก็อัตราภาษีนั้นตอนนี้ยังรอลุ้นอยู่ว่าจะมีข่าวดีไหมต้องรอหลังจากที่นั่งท่านนายกนั้นเจรจาพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะจะทำหน้าที่ในการเจรจาเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถึงการผลักดันการค้ารวมถึงระดับของผู้นำทั้งสองประเทศก็จะต้องมาร่วมพูดคุยกันจะช่วยสนับสนุนการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองค่ะสำหรับในการเจรจาในครั้งนี้ก็เรื่องของภาษีนั่นแหละนะมองว่าเงื่อนการรักษาเงื่อนไขและต้องการให้อัตราภาษีนั้นอยู่ในระนาบเดียวกับเพื่อนบ้านของเราเพราะว่าณขณะนี้เรานั้นยังถือว่าสูงกว่าเพื่อนบ้านของเราในหลายๆประเทศนะในครั้งนี้ในการพูดคุยก็บอกว่าถ้าอย่างที่แบบไม่ได้แล้วอ่ะก็ขอให้อยู่ในระดับเดียวกันกับเพื่อนบ้านของเราก็แล้วกันนะ17 18นี้ก็ต้องรอลุ้นงามผู้ฟังว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรอาจารย์การพูดคุยเรื่องของภาษีไปดูในส่วนของกรมบัญชีกลางคุณผู้ฟังอยู่ดีๆอยู่ดีๆคอมดิชันก็ติดขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดเลยคุณผู้ฟังนะมาดูในส่วนของเรื่องนี้นะกรมบัญชีกลางนี่คุณผู้ฟังกรมบัญชีกลางนี่บอกว่าฉันรอไม่ไหวฉันอยู่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ากระแสแรงเหลือเกินสำหรับโลกโซเชียลคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของกรมบัญชีกลางบอกว่าขอชี้แจงกระแสบนโลกโซเชียลที่มีเยอะเหลือเกินจนทนไม่ไหวแล้วนั่นก็คือในเรื่องของหลักการเบิกจ่ายยาค่าราชการคุณผู้ฟังนะในเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่ากรมบัญชีกลางก็ขอชี้แจงนะเรื่องของการจ่ายค่ายาสวัสดิการค่าราชการที่จะเริ่มบังคับใช้1มกราคม70บอกว่ายังอยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีกำหนดการเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการอ้าวก็ก่อนหน้านี้บอกแล้วว่า1มกราคม70จะเริ่มใช้แล้วตอนนี้บอกว่ายังรับฟังความคิดเห็นอยู่อีกยังไงนะก็ได้ออกมาชี้แจงถึง4ประเด็นคุณผู้ฟังนะ1เลยก็คือเรื่องของข่าวลือบอกว่าดีเดย์เลยนะ1มกราคม70เนี่ยแต่ทางด้านของกรมบัญชีกลางบอกว่ายังไม่มีกำหนดวันใช้จริงข่าวลือเรื่องดีเดย์1มกราคม70นั้นยังไม่ใช่ข้อยุติขณะนี้ค่ะยังร่างหลักเกณฑ์อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสถานพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปแล้วก็จะมาแจ้งเวียนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึง2ก็คือไม่ได้บังคับร่วมจ่ายยาต้นแบบทุกรายการการร่วมจ่ายยาจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาชื่อสามัญหรือยาที่มีวัตถุคล้ายคลึงกันที่ผ่านการรับรองจากอย.แล้วว่ามีคุณภาพและผลการรักษาที่เท่าเทียมกับยาต้นแบบแต่สถานพยาบาลนั้นตั้งราคาขายสูงกว่าอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้เท่านั้น3ก็คือการกำจัดระยะเวลาจ่ายยาเน้นกลุ่มนั่นก็คือเริ่มยาใหม่ มุ่งเน้นความปลอดภัยเพื่อติดตามผลข้างเคียงของการใช้ยาใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมอาการได้ดีแล้วจะมีแนวทางจ่ายยาต่อเนื่องที่เหมาะสมโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาลถี่ขึ้นโดยไม่จำเป็นและสุดท้ายค่ะมาตรการยาสูญหายอย่างได้ข้อสรุปอยู่ระหว่างการหาหรือนะการหาหรือเพื่อป้องกันการเบิกยาที่ซ้ำซ้อนโดยไม่ใช่เหตุสมควรโดยย้ำว่าจะพิจารณาหลักฐานที่ไม่สร้างภาระเกินจำเป็นแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั่นเองค่ะทางด้านของอธิบดีกรมบัญชีกลางยังยืนยันค่ะว่าข้าราชการและครอบครัวนั้นยังได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามปกติรวมถึงยังสามารถเบิกยาค่ายานอกบัญชีตามหลักของสาธารณสุขแห่งชาติได้นะถ้าหากจำเป็นทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้รักษานั้นยังคงมีอำนาจพิจารณาสั่งยาใช้ตามข้อบ่งชี้และสภาพของผู้ป่วยเป็นสำคัญนี่นะต้องบอกว่าถ้ากระแสไม่แรงจริงนะกรมบัญชีกลางไม่มาค่ะผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าแรงขนาดไหนกรมบัญชีกลางจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยทีเดียวนะสำหรับในเรื่องนี้ก็คงจะกระจ่างในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ทางด้านของพี่น้องประชาชนนั้นยังรอให้ทางด้านกรมบัญชีกลางออกมาชี้แจงอีกมากมายนั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวทักทายคุณอับดุลการีกันก่อนสวัสดีคุณอับดุลการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับขออนุญาตมาสายหน่อยนะครับในวันนี้นะครับแต่มาสายก็ยังดีกว่า
0: ไม่มา
1: ไม่มานะครับก็ได้ทักทายกับคุณผู้ฟังแล้วก็กระแสข่าวต่างๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเกี่ยวกับยาใช่ไหมของโรงพยาบาลไหม
0: กรมบัญชีกลาง
1: กรมบัญชีกลาง
0: เพราะว่ากระแสแรงเหลือเกินไงเรื่องของสิทธิ์การจ่ายยาให้กับข้าราชการ
1: ข้าราชการ
0: ที่บอกว่าอาญาตัวนั้นเบิกไม่ได้อย่างน
1: ั
0: ้นอย่างนี
1: ้
0: นะซึ่งต้องบอกว่าด้วยกระแสโซเชียลที่แรงมากกรมบัญชีกลางนั่งไม่ติด
1: เพราะว่าจริงเนี่ยจริงๆอ่ะพวกเราใช่ไหมเราก็คนหนึ่งใช่ไหมเราเวลาเดี๋ยวนี้จะเวลาจะไม่รับยาเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมก็ต้องไปเช็คสิทธิ์ก่อน
0: ถูก
1: เช็คสิทธิ์ก่อนเพราะว่ามันที่หมอสั่งยาของเราคนไข้มันจะมีตัวยาที่เบิกไม่ได้จะต้องจ่ายเงินคือประมาณว่าเบิกไม่ได้
0: ซึ่งทางโรงพยาบาลจะบอกว่าเป็นยานอกบัญชี
1: ใช่ยานอกบัญชีหลักเขาว่าอย่างนั้น
0: เราจะต้องจ่ายเงินเองผู้ป่วยยินยอมจ่ายไหมคะ
1: ใช
0: ่คุณประสบการณ์ตรงรู้มันแล้ว
1: รู้มันแล้วใช่ไหมแล้วก็เคยโดนแล้วด้วย
0: ถูกต้อง
1: เราก็เคยโดนแล้วด้วยยานอกบัญชีหลักที่ไม่สามารถเบิกได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: คือผู้ป่วยยินยอมจ่ายเงินเพื่อรับยาตัวนี้ไหมถ
1: ้
0: าสมมติว่าเราไม่จ่ายก็คือเขาจะไม่ให้ยาตัวนี้มา
1: ไม่ยาตัวนี
0: ้แต่คุณผู้ป่วยอ่ะ
1: ใช่
0: ยังไงมันก็ต้องเอา
1: ก็ต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่าหมอเป็นสัตว์ที่ผู้สั่งอ่ะเราต้องกินยาตัวนี
0: ้
1: มันถึงจะหายแล้วเราเป็นคนไข้อยากจะหายไหมล่ะ
0: ใช่ถ้าไม่อยากหายก็ไม่ไปหาหมอตั้งแต่แรก
1: ถูกต้อง
0: ทำให้ทางด้านของกรมบัญชีกลางต้องออกมาชี้แจงนี่เพียงแค่เรื่องของสิทธิ์การรักษาพยาบาลเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: ยังไม่รวมสิทธิ์อื่น
1: ๆใช่
0: ซึ่งทางพี่น้องประชาชนนะข้าราชการทั้งหลายก็บอกว่ากรมบัญชีกลางมาหน่อยเถอะมาชี้แจงให้ครบถ้วนที
1: ใช
0: ่
1: ให้เข้าใจสักที
0: ถ้าไม่เป็นประเด็นดังอ่ะก็ไม่มานะ
1: ครับ
0: นี่ยังมีอีกหลายเรื่องนะคุณที่พี่น้องประชาชนรออยู่
1: ใช่ไหม
0: ว่าเมื่อไหร่กรมบัญชีกลางจะมา
1: จะมาชี้แจงให้สักที
0: ใช
1: ่แต่ก็นี่ได้มาแล้วคราวนี้ใช่ไหม
0: มาแล้วหนึ่งเรื่องเท่านั้นเอง
1: อ๋อหนึ่งเรื่องเท่านั้นเอง
0: ก็คือเรื่องของการจ่ายยา
1: การจ่ายยาของข้าราชการนี่แหละ
0: ใช่
1: เออ
0: ยังมีอีกเรื่องอื่นอีกเยอะ
1: อีกเยอะใช่ใช่ก็รอติดตามกันแล้วกัน
0: นะข่าวดีข่าวดี
1: ข่าวดีข่าวดี
0: บัตรคนจนบัตรคนจน
1: บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสด้วยคนละครึ่งรูปด้วยเปล่
0: า
1: 60 40
0: จ้าล่าสุดคนนะข่าวดีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังค่ะเขาจับมือกับกระทรวงพาณิชย์คุณพัฒนาระบบรองรับการจ่ายรอบใหม
1: ่
0: โดยเปิดทางให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะสามารถที่จะรับสแกนชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะโดยตั้งเป้าไว้1ตุลาคมนี้ใช้ได้เลยคุณส่วนร้านทงฟ้าร้านเดิมก็ยังใช้ได้ปกติอยู่นะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมจะต้องนำบัตรประชาชนไปสแกน
1: ใช
0: ่แล้วก็สแกนเสร็จแล้วต้องสแกนหน้าด้วย
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องแล้วนะแต่1ตุลาคมเนี่ยใช้ผ่านเป๋าตังได้เลยใครที่มีเป๋าตังใช้เป๋าตังได้เลย
1: ใช้เป๋าตังได้เลย
0: ถูกต้องหรือเนี่ยอย่างคุณน่ะคุณไม่ต้องไปเองก็ได
1: ้ทีนี้ฝากได้เลย
0: เพราะมันไม่สแกนหน้าคุณแล้วนี
1: ่ใช่พอกลับมาแบบนี้รู้สึกว่ากลับมาเหมือนเดิมนะ
0: ใช่
1: เพราะก่อนที่จะมาสแกนหน้ามันก็ต้อง
0: เมื่อก่อนอ่ะเพียงแค่เราเอาแบบประชาชนไปเสียบแค่นั้นเอง
1: ใช่ใช่ไปเสียบเท่านั้นเอง
0: แต่คุณจะของคุณแม่คุณมาเสียบก็ได้
1: ก็ได้ใช่
0: แล้วส่วนใหญ่คุณคนเฒ่าคนแก่เขาไม่ไปเองหรอก
1: ใช่
0: เขาจะให้ลูกให้หลานนั่นแหละไปจ
1: ับ
0: จ่ายเซ็กเพราะว่าเขาไม่ได้มาเอง
1: ใช่แล้วคราวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหม มีเป๋าตังค์แต่ว่าเป๋าตังค์มันก็ต้องมีโทรศัพท์ใช่ปะ
0: ใช่แต่ถ้าคนถ้าใครที่มีโทรศัพท์แต่ถ้าคนที่ไม่มีก็เหมือนเดิมได้ก็คือใช้บัตรประชาชนเหมือนเดิม
1: แล้วก็สแกนเหมือนเดิมได
0: ้เดิมได
1: ้เพราะว่าที่ผ่านมากำลังจะบอกว่ามีปัญหาที่แบบว่าพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่เขาไม่ได้ใช้ตังค์ลูกหลานนั่นแหละเอาไปใช
0: ้
1: พอพ่ออะไรนะคนแก่คนแก่เขาจะไปเอาเพราะว่าของหมดในบ้านพอจะไปเอาไปสแกนไปที่ไม่มีสแกนเนี่ยเขาก่อนน่ะที่มีบัตรประชาชนเสียบอย่างเดียวว่าพอไปเสียบเอาเขาบอกว่า
0: หมดแล้ว
1: ตังเป็นศูนย
0: ์
1: เอาเขาบอกยังไม่ได้ไปเอาทีอะไรประมาณนี้คุณแต่ที่ไหนได้ลูกหลานเขาเอาไปใช้ซะแล้วนี่ไม่มีประสบการณ์คือที่บ้านคือคนจากถิ่นอื่นคุณคนจากมาว่ามาจากอำเภออื่นแล้วก็เขามาเยี่ยมญาติเขาที่บ้านเราใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ที่บ้านก็มีการนี่แหละอะไรนะเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปที่ร้านเขาว่าเงินเขายังมียังไม่ได้เอาอะไรอีกเขาก็ไปหยิบของนู่นของนี่ในร้านนั่นแหละให้ครบ300 บาทหยิบพอเสียบร้อยก็ไปให้บัตรประชาชนสแกนจ่ายแล้วก็สแกนแล้วก็เจ้าของร้านก็สแกนเอ้าเงินเป็นศูนย
0: ์
1: เอ้าเงินเป็นศูนย์เอ้าแล้วใครไปใช้อ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะเขาเป็นคนพื้นที่อื่นน่าจะลูกหลานของเขาแหละไปใช้
0: ก็ถ้าไม่ให้บัตรเขาจะไปได้ยังไง
1: แหมลูกหลานบัตรประชาชนของคนในบ้านเดียวกันมันก็ต้องนะลูกหลานสมัยนี้ก็เลยทำเป็นแบบสแกนหน้าพอดีนี้มันยุ่งยากหน่อยใช่ไหม
0: ตอนนี้สแกนหน้าไงต
1: ้
0: องพาไปด้วย
1: ต้องพาไปด้วย
0: ไปก็ยืนหันซ้ายหันขวาก
1: ว่าจะผ่านถูกต้อง นั่นแหละบางอันนี้ก็ปัญหาแบบนี้คือผู้ชายบางคนเขาขี้เกียจนะที่จะเข้าร้านไปรับของเงิน300 บาทไปนู่นไปนี
0: ่
1: บางคนก็บ่นเบียร์บางทีบอกแบบทะเลาะกัน
0: มันคือเรื่องจริงคุณ
1: มีด้วยอ่ะมีด้วยอ่ะแบบนี
0: ้มันนี่ฉันเห็นเพราะว่าคือเราก็ต้องไปจับจ่ายซื้อของ
1: ใช่
0: ในร้านโชห่วยต่าง
1: ๆ
0: ก็จะมีแบบที่แบบอ่ะก็ผู้ชายอ่ะเนาะจะไปซื้อน้ำปลาน้ำตาลเขาก็ไม่ค่อยจะถนัดคราวนี้ก็คุณภรรยาก็พาไป
1: สิพาไปใช
0: ่แต่ตอนจ่ายเงินน่ะคุณนี่คุณผู้ชายจะต้องสแกนหน้าหันซ้ายหันขวามองขึ้นมองลงที่เขาให้ทำไงล่ะ
1: ใช่ใช่
0: คุณแล้วก็แบบหน้าตามันก็จะไม่ผ่านนี่เพราะว่าแบบ
1: ถูกต้อง
0: หน้าตาก็แบบจะแบบเหมือนแบบไม่พอใจนิดนึงไง
1: โอ้ใช่ใช่
0: สงสัยโทรศัพท์ก็บอกว่าไม่เหมือนบัตรประชาชนก็เลยไม่ให้ผ่านเลยว่ามัน
1: ใช่
0: มันนานไงคุณแต่ละคน
1: นั่นแหละได้เห็นบางคนก็ไปทะเลาะในร้านว่าที่บ้านเขามีร้านนี้ไงแต่ว่าอย่างที่คุณบอกแหละภรรยาก็พาไปเพราะสามีไปคนเดียวก็ไม่ไปอยู่แล้วภรรยาก็บังคับเอาให้ไปอะไรไปเอาของอะไรแบบนี้เลยบอกไปจะแกจ้ากว่าจะผ่านบอกว่า ไม่เอาละอะไรประมาณนี้ข่าวด้าไม่เอาละอะไรประมาณนี
0: ้คุณกว่าจะเข้าใจหน้าผ่านนี่คือเข้าใจคุณภรรยาแล้วก็เข้าใจคุณสามีด้วย
1: ค
0: ุ
1: ณสามีแต่ภรรยาก็ในเมื่อมีสิทธิ์ของเราก็เอาของก็ไม่เน
0: า
1: ะ
0: ก็ของใช้ในบ้านนั่นแหละก
1: ็
0: คือวิถีแม่บ้านไง
1: ใช่ใช
0: ่คุณแม่คุณสามีคือผู้ชายอ่ะอะไรที่แบบยุ่งยากวุ่นวายก็จะแบบไม่อยากทำ
1: ใช่นั่นแหละนั่นแหละ
0: แค่นั้นแหละ
1: แค่นั้นแหละเออแต่ก็ส่วนน้อยแหละไม่ใช่ทุกคนแต่ก็ส่วนน้อยแต่ก็อย่างที่บอกแหละปัญหาทุกสถานการณ์มันต้องมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมเออแต่ก็คราวนี้จะเป็นข่าวดีเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ
0: ้
1: าคุณมีเป๋าตังก็คือ
0: ผ่านเป๋าตังได้
1: เลยใช่ไหมครับสมมติกันว่าเขาโอนในเป๋าตังเลย
0: ร้านทุกอย่างที่เป๋าตังร่วมไทยช่วยไทยคือร้านไหนที่มีไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้ได้ทุกร้าน
1: ใช้ได้ทุกร้านเลยแล้วเขามีจำกัดไหมเหมือนกับว่าต้องภายในเดือนนั้นเหมือนเดิม
0: น
1: ั่นแหละนะ
0: เหมือนเดิมนั่นแหละ
1: เหมือนเดิมแล้วก็ข่าวดีอย่างที่คุณบอกเมื่อวานใช่ไหมว่าที่จะมีการ
0: เพิ่ม
1: ต่อเนื่องเพิ่มต่อเนื่องอีกเดือนนึงเดือนนึงแล้วก็ถ้าคุณบอกว่านายกรัฐมนตรีให้
0: คร
1: ั้ง
0: ไปดู
1: ไปดูว่าพอมีหนทางไหนบ้าง
0: ที่จะมาจะมีเงินส่วนไหนที่สามารถมาช่วยตรงนี้ได้อีกไหม
1: ได้อีกไหม
0: รอดูซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังคุณเอกนิติก็รับปากไปแล้วแต่ก็ไปแบบดูก่อนแต่ก็เข
1: ้
0: าใจนะคุณมันไม่ใช่เงินน้อยๆอ่ะเพราะต่อเดือนจะต้องใช้งบประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทค
1: ือ
0: ต้องใช้เยอะพอสมควรคราวน
1: ี
0: ้ในเมื่อมันเยอะอ่ะมันก็ต้องมีการดูในส่วนของรายละเอียดมากมายการโยกเงินในแต่ละก้อนอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายๆ อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้เรามีเงินอยู่เพียงแค่1เดือนเท่านั้น
1: 1เดือนเท่านั้น
0: จากผู้ที่ลงทะเบียนไม่ครบแค่นั้นเอง
1: แค่นั้นเองก็เลยจะให้หมดตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาตั้งงบก็เอาไว้ให้พี่น้องประชาชนอยู่แล้ว
0: ใช่คือณตอนนั้นอ่ะที่ตั้งงบคือ20ล้านคนใช่ไหมคุณ
1: ใช่
0: แต่สมัครไปแค่17ล้านคนใช่ป่ะ
1: ประมาณนั้น
0: ก็ม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: มีเงินเหลือในตรงนี้อยู่แค่นั้นเองนะ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ก็รอดู
0: ต้องบอกว่าพอพี่น้องประชาชนได้ยินข่าวนี้คุณดีอกดีใจบอกว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกแล้วก็ช่วยรากหญ้าอย่างเราจริงๆ
1: ใช่ถึงแม้ได้เดือนเดียวก็ถือว่าสุดดีแล้วดีแล้วนะครับก็จะได้ไปที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการใช่ไหมร้านค้าก็ดีใจเราผู้เป็นประชาชนผู้บริโภคก็ดีใจเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางรัฐบาลก็ไปหาอีกเดือนนึงที่บอกว่าถ้ามีหนทางอื่นเพราะว่าแต่ว่ามีกระปุกหลายๆกระปุกอีกเหมือนกับว่าที่สามารถจะโยกอะไรมาตรงนี้ได้ก็เลยบอกว่าตอนนี้จะเอากระปุกไหนที่จะสามารถจะโยกมาตรงนี้ได้คุณ
0: รัฐบาลบอกรัฐบาลไม่มีตังค์ไง
1: ก็ขอให้
0: รัฐบาลไม่มีตังค์จะมาตัดกับข้าราชการอยู่เนี่ย
1: นะครับก็ตัวเป็นข่าวดีนั่นแหละนะครับ
0: เราไปดูในส่วนของการศึกษาบ้างคุณ
1: การศึกษาบ้างคุณโอเค
0: เร
1: ื่
0: องของการถูกบูลลี่
1: ใครถูกบูลลี่ลาว
0: ไม่คือต้องบอกว่าสถานการณ์การถูกบูลลี่ในโรงเรียนตอนนี้มีเยอะมากต
1: ั้
0: งแต่ระดับประถมมัธยมมีหมดคุณ
1: ครับ
0: นะถ้าใจไม่แข็งพอนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ารับไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาหนักมากๆทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนั้นนายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมนะกับกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดคุณเพราะว่าตัวเองนั้นได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือคุณประเสริฐจันทระรวงทอง
1: บ
0: อกว่าให้มาดูแลเรื่องของการถูกบูลลี่ในสถานศึกษานะเรื่องของการถูกบูลลี่นะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษานะทำให้สถานศึกษาต้องมีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ขึ้นมาในครั้งนี้บอกว่าเราจะมาขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังนะสำหรับน้องๆ นั้นเด็กนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้คุณแจ้งปัญหาแล้วก็เล่าเรื่องที่เดือดร้อนอ่ะให้ฟังเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อจะเปิดมาเป็นศูนย์เลยคุณ
1: ครับ
0: นะจะเปิดมาเป็นศูนย์เลยใครมีปัญหาอะไร บอกกล่าวเล่ามาเลยตั้งแต่เด็กนักเรียนคุณครูผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษาเล่าเรื่องแจ้งปัญหาให้ฟังแล้วทีมงานก็จะมาช่วยกันแก้ไขคุณนะซึ่งบอกว่าประเด็นหลักที่จัดตั้งขึ้นมาเพราะว่ามีการเรียกร้องเรื่องของครูนักเรียนเด็กคนทางการศึกษานั้นถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งคือแบบอะไรแบบเนี้ยเยอะมากเยอะมากนะปัจจุบันก็เลยบางคนบอกว่าอ้าวถ้าฉันถูกโรงเรียนฉันก็ร้องกับที่โรงเรียนโรงเรียนก็จะเงียบคุณรู้ไหม
1: ใช่
0: ก็เลยมีการตั้งศูนย์ขึ้นมาบอกว่าอ้าวมีอะไรว่ามาเลยบอกมาเลยเล่ามาเลยแล้วก็จะมีทีมงานของเขาไป
1: เหมือนว่าไปเคลียร์ไปแก้ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะ
0: ก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพการถูกบูลลี่การถูกกลั่นแกล้งไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาว่ามา
1: ครับ
0: แจ้งได้เลยคุณเพราะเขาบอกว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าบางครั้งบางราคาวเนี่ยปัญหาเนี่ยตั้งแต่ในอดีตขึ้นมามักจะเกิดในโรงเรียน
1: ใช
0: ่แล้วก็เด็กๆแจ้งปัญหากับโรงเรียนโรงเรียนก็ไม่ดำเนินการ
1: เงียบ
0: จะทำยังไงไม่มีความมั่นใจแล้วว่าแจ้งแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อมีศูนย์ทั้งนี้ถือว่าเป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิ
1: ์
0: ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโรงเรียนใดๆเป็นคนกลางเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ
1: ครับครับ
0: ก็จะให้เห็นเลยว่าพอนักเรียนไปแจ้งครูไปแจ้งหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจะได้รับเรื่องได้
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็จะมันลงมาเลยสมมุติว่าคุณบอกว่าโรงเรียนก็เน
1: ี่
0: ยเด็กถูกบูลลี่จนไม่ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เจ้าหน้าที่ของเขาณศูนย์ของเขาอ่ะก็จะลงมาดูเลยในโรงเรียนก็เป็นยังไงถูกบูลลี่เป็นยังไง
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเป็นแบบเนี้ยโรงเรียนก็คุณครูคะหนูถูกเพื่อนแกล้งครูก็อาจจะเฉยไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองเพื่อนแค่หยอกหยอก
1: นั่นแหละนั่นคือการแก้ปัญหาของครูก็ไม่อยากให้มีอะไรนะเป็นเรื่องใหญ่โตการเล่นของลูกๆหลานของน้องๆอ่ะนะไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นใหญ่เป็นโตก็เลยแบบไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะไปแก้ปัญหาถึงเรื่องนี้ก็เลยตอนนี้นะครับอย่างที่คุณบอกนะคุณเกิดเรื่องกับน้องๆที่โรงเรียนเขาเล่นกันเขาเล่นกันแบบเนี้ยแล้วก็ประมาณว่าเล่นหลายๆคนใช่ไหมแล้วก็พอเพื่อนอยู่ในห้องอะหลายๆคนพอสักพักเหมือนกับว่าเด็กๆนะเขาบอกว่าเราแกล้งคนนี้นะเราขังเขานะเราล็อกประตูไม่ให้เขาออกนะอะไรประมาณนี้คุณแล้วก็เขาทำแบบนั้นจริงๆในจำนวนเพื่อนๆของเขาเล่นด้วยกันอะเขาล็อกคนหนึ่งเองในห้องแล้วก็ประมาณว่าคนอื่นๆก็ออกเขาล็อกไม่ให้ออกแล้วก็เด็กคนนั้นเขากลัวแหละอยู่ในห้องคนเดียวคุณคุณรู้ไหมแบบพอเหมือนกับว่าแม่ครูไปดูอะไรคอยไปบอกครูคือเด็กนั้นหน้าซีดหมดแล้วล่ะ
0: กลัวไง
1: กลัวที่อยู่ในห้องคนเดียวโดนเพื่อนขังอ่ะโดนเพื่อนล็อกอ่ะก็เลยพอกลับบ้านเด็กคนนั้นไม่กล้าที่จะไปโรงเรียนเขาอันมูลเหมือนกับว่าอะไรนะ
0: กลัวแล้วไง
1: เขากลัวเขาแบบกลัวเพื่อนทำแบบนั้นอีกอะไรแบบนี้คุณนี่เพิ่งเกิดมาหมาดๆเนี่ยเด็กป.6ด้วยเด็กโตด้วยไม่ใช่เด็กเล็กนะเด็กป.6เพราะโดนเพื่อนจนกระทั่งเขาไปหาหมอออกไปเพราะว่าแบบเหมือนกับว่ากินไม่ลงนอนไม่หลับแบบแม่เขาว่าผิดปกติไงก็เลยไปหาหม
0: อ
1: ต้องไปหาหมอ
0: ไม่ได้คุณคือต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้เยอะจริงๆเรื่องของการแกล้ง
1: การแกล้ง
0: เรื่องของการบูลลี่เป
1: ็
0: นปัญหาที่เกิดขึ้นหนักมากในสถานศึกษา
1: ถูกต้อง
0: เพียงแค่เราไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะแค่นั้นเองแต่ถ้าใครที่มีบุตรหลานที่ไปโรงเรียนก็จะกลับมาเล่าบอกว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้คุณรู้ไหม
1: ใช่
0: มันเยอะมากซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าไม่ไหวแล้วเมื่อได้รับแจ้งไปยังโรงเรียนและโรงเรียนเมินที่จะตรวจสอบให้เราจำเป็นที่จะต้องมีการตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กแล้วก็ครูขึ้นมาในครั้งนี้
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นการดีเนาะเออเพราะว่าเวลาเด็กเขารายงานครูบอกครูไม่ได้ผลอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปร้องเรียนตรงนี้ที่ศูนย์นี้ได้เลยใช่ไหมคุณ
0: ใช่คือทั่วประเทศร้องเรียนได้เลย
1: ร้องเรียนได้เลยอาจจะมีทั่วทุก จังหวัดนั่นแหละใช่ไหมทุกพื้นที
0: ่
1: อาจจะมีศูนย์ทุนใหญ่ก็จะมีที่หนึ่งแล้วก็ศูนย์เล็กๆกระจายทั่วจังหวัดแล้วนะครับพูดถึงในเรื่องการศึกษาแล้วนะคุณประดับความรู้สักหน่อยหนึ่ง
0: ความรู้ไม่ค่อยมี
1: ประดับความรู
0: ้
1: นี่ประมาณว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยของเราที่แบบว่าเด็กอยากเรียนมากที่สุดคือประมาณโรงเรียน
0: ด
1: ังที่บอกว่าจบก็มีงานทำ มีคุณภาพอะไรประมาณนั้นแหละอย่างที่เราเคยคุยอยู่แล้วใช่ไหมว่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อะไรประมาณนี้แหละใช่ไหมแต่นี่เขาว่าเขาจัดอันดับคุณจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยที่ดังได้ที่หนึ่งของไทยเราเนี่ยถ้าไปจัดอันดับโลกตกลำดับที่เท่าไหร่ทั่วโลก
0: ที่หนึ่งของไทย
1: ที่หนึ่งของไทย
0: ที่เท่าไหร่ของโลก
1: ที่เท่าไหร่ของโลกเนี่ยเขาว่ามหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับโลกอันดับหนึ่งของไทยอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณว่ามหาวิทยาลัยหนึ่งของไทยเราอย่างที่คุณบอกอันดับโลกนั้นได้ที่อันดับที่เท่าไหร่หนึ่งอย่างที่คุณบอกจุฬาลงกรณ
0: ์
1: มหาวิทยาลัยใครก็สถาบันจุฬาอะไรแบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกไออันดับหนึ่งของไทยอันดับ221ของโลก
0: 221
1: ของโลกนี่หนึ่งของประเทศไทยนะอันดับสองมหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลอันดับ358ของโลกอันดับ2ของไทย358ของโลก อันดับ3มหาวิทยาลัยเชียงใหม
0: ่ มช.
1: มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่อันดับ526ของโลก อันดับ4เข้า5นะเข้าระดับ5อันดับ4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์
1: ธรรมศาสตร์อยู่อันดับ551ของโลกและที่5ลำดับที่5มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณ
0: เกษตร
1: ศาสตร์อยู่อันดับ701ของโลกคุณที่5อันดับของมหาวิทยาลัยดัง
0: โลกเนี้ยมีมหาวิทยาลัยไม่รู้เท่าไหร่
1: ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไงแต่ของเราก็อยู่อันดับ100นะไม่ใช่พัน
0: ร้อยก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: คือเราต้องภูมิใจว่าน้ำหนักทั่วโลกอะมหาวิทยาลัยนับไม่ถ้วนคุณประเทศไทย
1: ใช่เราก็เรานับไม่ถ้วนอยู่แล้ว
0: จริงแค่ประเทศไทยดิฉันก็นับไม่ถ้วนค่ะ
1: เออถูกต้อง
0: ประเทศไทยอะมีมหาวิทยาลัยเท่าไหร่
1: ใช่
0: เอาจริงๆอันนี้ถ้าให้ถามตัวเลขดิฉันตอบไม่ได้นะ
1: ตอบไม่ได้ตอบไม่ได
0: ้คือหนึ่งแล้วอะ77จังหวัด77แห่งอ่ะใช่แล้ว
1: ใช่แล้วต้องมี
0: แต่เหลือจากนั้นอะอีกเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่เอออันนี้เราก็ไม่ได้เคยหาข้อมูลจริงจังนะ
1: นั่นแหละแต่นี้แหละที่เราพอหาข้อมูลพอดูปั๊บเออเขาว่ามหาวิทยาลัยที่ได้อันดับหนึ่งของไทยเราอ่ะที่เด็กจะเรียนมากที่สุดเด็กไม่เท่าไหร่พ่อแม่ผู้ปกครองแหละอยากจะส่งบุตรหลานให้เรียนโรงเรียนดีๆใช่ไหมอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ลำดับ200กว่าของอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ200กว่าของโลกนะครับ
0: ไหนพูดถึงการศึกษาคุณต้องมาแสดงความยินดีกับน้องๆมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร
1: ์
0: คุณวันที่18นี้แล้วนะจ๊ะ
1: จ้าน้องๆเขาอะไรนะจบใช่มั้ยสำเร็จสำเร็จ
0: สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
1: ปริญญาตรี
0: นะซึ่งในปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่18กันยายนนี้นะและจะมีการซ้อมคุณก็คือวันนี้ซ้อมย่อย
1: วันนี้ซ้อมย่อย
0: พรุ่งนี้
1: ซ้อมใหญ
0: ่แล้วก็วันที่18นั้นเป็นวันรับจริง
1: วันรับจริง
0: ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คุณพ่อแม่ผู้ปกครองหลายต่อหลายคนโอ้โหไปตัดชุดเน
1: ี่
0: ยพร้อมมากจ้ะ
1: เพราะจะมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน
0: ถูกต้องคุณต้องบอกว่านราธิวาสคึกคักมาก
1: ใช่
0: เพราะว่าในส่วนของงานของดีเมืองนราแล้วนะตอนนี
1: ้
0: ในส่วนของการซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่ก็ใส่ชุดเสมือนจริงแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ถ
1: ่
0: ายรูปกันแล้วนะ
1: ใช่
0: วันรับจริงก็ถ่ายรูปกันเองเรียกได้ว่าแฮปปี้มาก
1: แฮปปี้แล้วก็เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็แบบมาอยู่ไม่ติดเหมือนกันแล้วคนน้องๆที่จบการศึกษาเองอ่ะเขาก็แบบสุดๆเพราะว่ากว่าจะ จบตรงนี้จบ4ปีเต็มๆที่อยู่กับการเรียนอยู่กับการอ่านหนังสือแล้วเราสามารถสำเร็จตรงนี้ได้อ่ะคือความภูมิภาคภูมิใจของตัวเองคุณแล้ววันนี้เป็นวันบอกว่าประสบความสำเร็จของเขาก็แบบโอ้โหสุดๆ
0: ใช่
1: สุดๆนะครับเพราะจากการที่เรานี่แบบค้นคว้าความรู้อะไรใช่ไหมสีตลอด4ปีแล้วกว่าจะได้พอได้ปั๊บก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จแล้วของชีวิตมนุษย์เราคุณ
0: ใช
1: ่แต่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ยิ่งใหญ่กว่าอีกอุตส่าห์อะไรนะประมาณว่าคุณว่าทำมาหากินไม่หลับไม่นอนตีสี่ตีหนึ่งตีสองก็ออกไปละเพื่ออ ยากเพื่อจะได้เงินใช่ไหมก็ส่งเสียลูกเรียนแล้วลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็โอ้โหปลื้มคอยดูวันนั้นคุณน้ำตาของพ่อแม่ผู้ปกครองคลอแน่นอนเลยคุณ
0: ดิฉันเข้าใจ
1: เ
0: ข้าใจคุณบัณฑิตเองอ่ะคือแบบดีใจอ่ะไม่ต้องพูดถึงนะคุณพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะดีใจมากกว่าบัณฑิต
1: บัณฑิตอีกใช่เพราะว่าเป็นเขาเป็นผู้ส่งเสียใช่ไหม
0: ใช่คือเป็นความภาคภูมิใจที่เราเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งจนแบบเติบโตมีการศึกษาที่ดีนู่นนี่นั
1: ่
0: นด้วยความเพียรพยายามความเหนื่อยยากของเขาอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วพอวันที่เขาสำเร็จเขารับปริญญาคุณความสุขว่าเราก็เป็นแบบเรือที่แบบส่งถึงฝั่งไปแล้วนะ
1: ฝั่งไปแล้ว
0: นะตอนนี้คือเรื่องของการศึกษาถึงฝั่งละหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้องๆที่จะทำงานหางานทำตามความสามารถของตัวเองความชอบของตัวเองกันต่อไปก็ต้องบอกว่าน้องๆดีใจขนาดไหนน้องๆจงรู้เอาไว
1: ้
0: ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองดีใจกว่าน้องๆอีกหลายเท่า
1: ถูกต้องเพราะว่าน้องๆเองก็นะสำหรับน้องๆเองพ่อแม่ผู้ปกครองเองเขาดูแลบุตรหลานของเขาอยากจะให้จบภายในระยะเวลาที่กำหนดบางทีแต่ก็นะเด็กๆสมัยนี้บางคนก็แบบไม่เอาไหน
0: ไม่ชอบก็ซิ่วต่อว่ากันไป
1: คือจะบอกว่าถ้าซิ่วกันไปแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเครียดไหม
0: เครียดเลยคุณนะฉันจะส่งเธอ4ปีฉันต้องมันส่งไปแล้ว1ปีกลับมานับ1ใหม่อีก4ปี
1: ใช่4ปี
0: ตายแล้วคิดแล้วเหนื่อยแทน
1: ใช่
0: แต่บอกเถอะว่ามันคือความภาคภูมิใจแล้วน้องๆจงบอกว่าน้องๆคือคนที่ทำให้พ่อแม่ดีใจมาก
1: ๆใช่ใช่นะครับจงภูมิใจในตัวเอง
0: นี่คือความรู้สึกอินพอไหม
1: พอแล้ว
0: นะ
1: ก็เราก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ประสบความสำเร็จที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่18ของมนรของเราทุกคนเลยนะครับ
0: ค่ะไปต่อที่ต่างประเทศคน
1: เ
0: ป็นไง
1: อ
0: ิหร่านว่ายังไงสงครามอิหร่าน
1: อิหร่านกับอเมริกานั่นหรอ
0: ใช่ล่าสุดอิหร่านบอกว่าเลยนะตั้งแต่ที่มีการทำสงครามมากับสหรัฐเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาคุณ
1: เ
0: ขาบอกว่าเขานั้นเสียหายไปกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 1.26 ล้านล้านบาทไทยคุณ
1: นั่นแหละ
0: ความสูญเสีย
1: ความสูญเสียความสูญเสียแล้วทำไมอะไรประมาณนี้คำถามของหลายๆประเทศแล้วทำไมทำนั้นแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือความสูญเสียแล้วความอะไรนะบางประเทศเขาต้องสูญเสียชีวิตอีกอ่ะคุณ
0: ก็ไม่ได้อยากทำอ่ะ
1: ไม่ได้อยากทำ
0: ไม่ได้อยากทำแต่ในเมื่อสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้อ่ะ
1: ก็ต้องแบบธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมก็นั่นแหละก็ไม่ต้องนับแหละว่าความสูญเสียไปเท่าไหร่นี่ฝั่งคุณเท่านี
0: ้
1: แล้วอีกฝั่งล่ะจากขนาดไหนมันก็ต้องมีความสูญเสียทั้งสองเลยแหละคุณนั่นนะครับแต่ก็นั่นแหละอยากจะให้มีการพูดคุยพูดจาให้มันแบบจบสักทีจบสักทีว่าก็ขอให้ไม่มีการอะไรสู้รบกันคือจะจบยังไงจะคุยยังไงแต่เรื่องหลักๆก็คือทั่วโลกอ่ะคืออยากจะให้ไม่มีสงครามอ่ะเพราะพอมีสงครามปั๊บมันกระทบทุกสิ่งทุกอย่างเลยในโลกนี้คุณก็ไม่ต้องไปคิดว่าสูญเสียไปตั้งเท่าไหร่ในขณะนี้ถ้ายังต่อเนื่องก็ยังเพิ่มอีกแหละคุณ
0: ถูก ถ้าตกลงกันได้หยุดแค่นี้ก็จบแค่นี้แหละ
1: ใช่ใช่ก็เนี่ยอย่างที่บอกแหละสงครามครั้งนี้มันกระทบไปทั่วประเทศเลยอย่างตอนนี้ซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มฮูตีคุณเขาบอกว่าฮูตีนี้

0: คุณมาเนี่ยแล้วให้ฉันอยู่เฉยๆเหรอ
1: ใช่ใช่ก็นั่นแหละนี่ก็บานปลายประมาณว่าต้นตอก็จากเลือด2ประเทศนั้นแหละก่อนๆใช่ไหมแล้วก็บานปลายไปกระจายทั่วโลกแล้วใช่ไหมเรียกข่าวต่างข่าวต่างประเทศมันกระจายไปทั่วโลกแล้วเพราะว่ากระทบไงกระทบกับทุกๆภาคส่วนเลยของแต่ละประเทศนะครับอันนี้ฮูตีซาอุดิอาระเบียกับฮูตีแล้วก็อีกประเทศอื่นก็มีเช่นเดียวกันคุณเขาเหมือนว่าอะไรนะเป็นจับคู่อ่ะประเทศนี้กับประเทศนี้ประเทศนี้กับประเทศนั้นอะไรประมาณเป็นคู่กันเพราะแต่ละประเทศเขาก็จะพัฒนาใช่ไหมพัฒนาถ้าได้รับผลกระทบเขาก็ต้องมีการคุยพอคุยไม่ได้ก็ต้องมีการรบคือจบที่แต่ก็จบไหมกับการรบมันก็ไม่จบสุดท้ายมันก็ต้องคุยอยู่ดีเพราะว่าบ้านเมืองทุกประเทศก็อยากจะสงบใช่ไหมไม่มีประเทศไหนหรอกอยากทำการรบตลอดเวลาอะไรประมาณนี้คงไม่แต่ว่าความผิดใจกันมันก็ช่วงไปใช่ไหมช่วงไปมันต้องมีอยู่แล้ว
0: มาดูในส่วนของกีฬาเลยนะคุณ
1: ครับ
0: วันนี้แล้วกับการเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ค่ะ16กันยายนถึงเมื่อไหร่คุณ
1: 22ไหม
0: ตุลาคม
1: ตุลาอ๋อ
0: เดือนตุลา
1: เ
0: ดี๋ยวก่อนนะถึง4ตุลาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะ
1: ก็คือประมาณนั้นแหละ
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ก็เริ่มวันนี
0: ้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆวันนี้เป็นวันแรกที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะสำหรับเจ้าภาพญี่ปุ่นคุณเขาก็คาดหวังว่าตัวเองนั้นอยากจะเป็นเจ้าเหรียญทองนะสำหรับในวันนี้คุณโปรแกรมการแข่งขันนั้นวอลเลย์บอลหญิงบ่ายโมงครึ่งค่ะนะ
1: บ่ายโมงครึ่งเหรอ
0: ไทยเจอกับมองโกเลียจ้าม
1: องโกเลีย
0: บ่ายโมงครึ่งPPTVถ่ายทอดสดจ้านะ
1: นี่คือวันนี
0: ้ใช่แล้วก็ต้องบอกว่านัดชี้ชะตานัดแรกสำหรับช้างศึกไทยนั่นก็คือฟุตบอลชายไทยเจอกับกีกิสถาน 13:50 ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จ้ะ
1: อ๋อเวลาก็ไล่เลี่ยกันนะก็เลยคนละช่องนะ
0: ฉันจะดูช่องไหนดี
1: นั่นแหละคนละช่อง
0: ระหว่างนักตบลูกยางสาวไทยกับช้างศึก
1: ช้างศึกก็หมุนไปถ้าโฆษณาช่องไหน
0: คุณอย่าใช้คำว่าหมุนโบราณ
1: กดถ้าสมัยก็ปุบแบบนี้หมุน
0: แล้วก็มีเสียงด้วยนะ
1: ใช่
0: ปุบแกก
1: แกกแกก
0: แล้วเสร็จแล้วคือคนโบราณโบราณนะคนสวสวรุ่นแบบปู่ย่าตายายของเราเขาไม่ชอบให้จะแบบเลื่อนไป
1: ใช่ใช
0: ่กดอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วประมาณนั้นเลย
1: ใช่ใช่
0: นั่นแหละนะซึ่งสำหรับในส่วนของเอเชียนเกมค่ะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนถ่ายทอดให้ได้ชมกันทั้งคือต้องบอกว่า NBT กับ T Sport 7อ่ะ
1: T Sport
0: เป็นหลักอยู่แล้ว
1: เป็นหลักอยู่แล้ว
0: แต่จะมีทางด้านของช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32 PPTV ช่อง36ก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุ
1: นเว
0: ีย
1: น
0: ให้ได้ชมกันนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงการแข่งขันก็เชิญชวนเชียร์สำหรับนักกีฬาไทยเพราะว่าในการไปครั้งนี้เราก็มีการคาดหวังใช่ไหมคุณคาดหวัง
1: เหรียญทอง
0: ว่าเราจะได้เหรียญทองจากกีฬาชนิดไหนบ้างกี่เหรียญ
1: กี่เหรียญ
0: ไหนคุณเราคาดหวังว่ายังไง
1: ก็คิดว่าคาดหวังวอลเลย์บอลละ
0: ดิฉันส่งให้คุณเมื่อวานน่ะคุณดูสิดิฉันจำได้
1: จำได้ใช่ไหม
0: ดิฉันจำได้
1: จำได้ทุกคนเนี่ยว่าส่งมาแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ซึ่งสำหรับปีนี้คุณเขาบอกว่าเหรียญเอเชียนเกมนะเขาดีไซน์มาดีมากเขาดีไซน์เขาบอกว่าเป็นรอยแตกหลายคนว่าอ้าวรอยแตกคืออะไรรอยแตกของเหรียญเอเชียนเกมในปีนี้นะซึ่งเขาบอกว่าสำหรับเหรียญเอเชียนเก
1: ม
0: ที่ทางด้านของเจ้าภาพดีไซน์ให้มีรอยแตกนั้นความหมายก็คือเป็นดั่งสัญลักษณ์ของความพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จก็คือกว่าจะได้เหรียญนะคุณเราพยายามมาตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เราล้มกี่ครั้งเราต้องอดทน

0: กับการซ้อมหนักการบาดเจ็บการอดทนการกินอาหารที่อยากจะกินก็ไม่ได้กิน
1: ไม่ได้
0: อะไรเหล่านี
1: ้
0: คือเราบอกว่าเหรียญที่เป็นรอยแตกเปรียบเหมือนกับความพยายามของเราอ่ะกว่าจะมาได้เหรียญเนี่ยโหเราล้มลุกคุกคานขนาดไหนนี่คือความหมายของเขาอ่ะไปดูซิเราหวังกี่เหรียญ
1: การเหรียญไม่มีนะคุณส่งเมื่อวานเนี่ยเขาว่าเกี่ยวกับเนี่ยน้องส้มสรันรักไม่มีอย่างที่คุณบอกนะไม่มีนะ
0: จริงเหรออ่
1: าใช่ก็หยิบแชมป์ส่งผลทันทีน้องส้มสรันรักวิทิศวิทิศสาร
0: น้องของคุณวิวน้องวิวกุลวุฒิที่เมื่อวานซืนนะกับการแข่งขันที่ได้แชมป์มา
1: ใช่เขาว่าขยับอันดับโลกสู่ท็อป100อย่างเป็นทางการ
0: จริงเหรอที่ฉันไม่ส่งให้คุณเหรอ
1: ใช่ไม่มีนะเนี่ยอันนี้แหละล่าสุดก็คืออันนี้แหละ
0: หร
1: ือว่าอีกห้องหนึ่งหรือเปล่า มันสองห้องไงไม่ได้ดูอีกห้องหนึ่งดูห้องนี้เอง
0: เดี๋ยวค่อยหยิบมาฝังใหม่แล้ว
1: เดี๋ยวก็เป็นกำลังใจคือกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ไทยเราก็
0: หวังที่
1: จะได้เหรียญทองกลับมาให้กับคนไทยนั่นแหละคุณแล้วก็หลักๆที่เราเคยได้ก็คือวอลเลย์บอลหญิงได้หรอใช่ไหมได้มาเกือบทุกปีแล้วแหละ
0: ผู้หญิง
1: ใช่
0: แล้วก็ที่หวังที่ว่าจะได้กวาดเป็นกบเป็นกำก็คือตะกร้อที่เราหวังไว้สี่เหรียญทองรู้สึกว่าสำหรับ
1: แล้วก็เทควันโดที่เราเคยได้อะไรประมาณนี้คุณ
0: ก็ประมาณนั้นยกน้ำหนัก
1: ใช่ยกน้ำหนัก
0: ก็ว่ากันไปก็ทุกชนิดกีฬานะเราก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วย
1: ใช่
0: คุณเวลาหมดอ่ะ
1: หมดแล้วหรอ
0: จ้า
1: หมดแล้ว
0: ลากันก่อนนะ
1: ครับผมเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กำลังจะบอก
0: พรุ่งนี้นะเราจะไม่ได้เจอกันนะเพราะพรุ่งนี้เราเชิญชวนคุณผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมไปถึง
1: ผู้ชนะการแข่งขัน
0: นกเขาชวา
1: เสียง
0: ในวันพรุ่งนี้จากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบประชาพันธ์ษาหรือว่าสวนร5
1: ใช่
0: ติดตามรับฟังตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะก็เชิญชวนผู้ฟังติดตามรับฟัง
1: ใช่ซึ่งวันพรุ่งนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ก็จะมาพระราชทานรางวัลด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองนะครับ
0: นะก็ต้องบอกว่ายินดีกับผู้ที่จะเข้ารับประทานรางวัลพรุ่งนี้ทุกคนด้วยเวลาหมดแล้วเราลากันจริงๆคุณ ไปแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเนาะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073511048-7ในวันและเวลาราชการ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9:12 น.ต่อจากนี้ไปก็เชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สอบตค่ะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งไม่ใช่พี่ชาติไม่ใช่สิไม่ใช่น้องพลอยไม่ใช่น้องเหมียวนะวันนี้เขาเป็นน้องแตงแล้วกันนะจากสถานีวิทยุใจเสียง912ค่ะวันนี้ส่งตรงไปยังสอบต
1: แล้วก็รวมถึงสถานีวิทยุเครือข่ายของเราด้วย
0: พี่ชาติ
1: ครับผมสุชาติรัตพิทักษ์สติครับวันนี้ต้องขออนุญาตพื้นที่ของ912นะครับในการเป็นแม่ข่ายเพื่อที่จะส่งสัญญาณกระจายเสียงไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.ของเรานะครับก็นี่แหละครับเมื่อวานได้เดินทางมาเที่ยวงานถ้าชื่อเต็มของงานเขาเรียกงานอะไรนะครับต้องแต่ง
0: งานของดีเมืองนรา
1: เมืองของดีเมืองนรานะครับแต่พี่ชาติเมื่อวานเห็นแต่ว่างานวันลองกองงานลองกอง
0: คืองานของดีเมืองนราจะมีทั้งหมด5กองงานนะจะมีทั้งหมด5กองงานด้วยกัน
1: ครับ
0: ก็แต่ละกองงานแต่ละสถานที่ก็จะแตกต่างกันไป อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นกองงานแข่งขันเรือก็จะอยู่นู่นริมเขื่อนท่าพญาสาย
1: จริงจริง
0: ไปดูมาหรือยังเมื่อวานพี่ชาติผ่านหรือยัง
1: ผ่านเมื่อวานผ่านเมื่อวานผ่านแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนราเวลาเขาจัดงานทีหนึ่งเนี่ยเต็มพื้นที่กับขนาดนี้เลยเหรอก็คือพูดง่ายๆว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นที่อย่างนี้นะแตงนะด้วยความที่มีความรู้สึกว่าสมัยก่อนเวลาพี่ชาติมาที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยคือมาแล้วว้าเหวมากสมัยก่อนนะว้าเหวจริงๆทั้งไฟแดงมีพิษติดอยู่คันเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อคืนเนี่ยขนาดตอนออกจากงานของดีเมืองนราเนี่ยกลับที่พักเนี่ยโอ้โหรถแบบเต็มทั้งสองฝั่งเลยรถคือแบบการสัญจรอะเยอะมาก
0: บนถนนเนี่ยแน่นมาก
1: แน่นมากแน่นมากนะครับ
0: เดี๋ยวนะพี่ชาติไปเที่ยวงานของดีมาแล้วเหรอ
1: ไปมาแล้วครับทำไมครับน้องคนในพื้นที่ยังไม่ได้ไปใช่ไหม
0: พี่ชาติอยู่ไหนนะ
1: เดี๋ยวสิทำไมน้องต้องบอกแบบนี้เอ่ย
0: ก็พี่ชาติอยู่ยะลา
1: อ๋อครับ
0: พี่ชาติมาเที่ยวงานของดีเมืองนาราแล้ว
1: ครับแล้วคนนาราร
0: ั้วติดกันเนี่ย
1: พี่ชาติบอกอย่างนี้แล้วกันเมื่อวานตอนที่พี่เข้างานนะตอนที่พี่เดินเข้าไปในงานเนี่ยคือเขาบอกว่าเขายังพูดนะประตูทางเนี้ยประตู912นะ
0: ใช่
1: นี่เขายังบอกประตู912บอกอ๋อพี่ถ้าเกิดพี่เดินไปตรงนี้นะออกไปทางนี้แล้วก็คือพี่จะออกทางประตู912ประตูที่จะมาทางนี้เลยโอ้โหเห็นไหม
0: รั้วติดกัน
1: เออรั้วติดกัน
0: นอนฟังเสียงทุกคืน
1: แต่ว่านะเมื่อวานเต้ยวีระยาเอ้ยเมื่อวาน
0: ออฟดอกฟ
1: ้าเมื่อวานออฟดอกฟ้ามาเห็นไหมพี่ชายยังรู้เมื่อวานออฟดอกฟ้ามาแล้วก็ที่งานเนี่ยเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเนาะคือพูดง่ายๆว่าเฉพาะในพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.5เนี่ยงานทั้งงานทั้งคนเยอะมากแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มาช่วยงานนะที่มาช่วยงานตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเลยคือทุกคนปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ทราบมาว่าตรงบริเวณที่จอดรถนะครับก็บริเวณที่จอดรถเนี่ยทางอบจ.เขาบอกว่ารถทุกคันสามารถเข้ามาจอดในที่ที่กำหนดได้หมดเลยทุกคันไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลายคนบอกเฮ้ยแล้วเดินเข้างานมันจะไกลขนาดไหนเฮ้ลองเดินดูสิเมื่อวานเราก็เดินฮะเข้างานแล้วเหรอคือมันดูเหมือนไกล
0: ใช
1: ่แต่พอเราเดินข้ามถนนมาก็คือพูดง่ายๆถนนสองฝั่งแบบเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: พอเดินข้ามถนนมาก็เดินเข้างานถึงแล้ว
0: คือแค่ข้ามถนนจะมีสะพานอยู
1: ่ถูกต้อง
0: ข้ามถนนข้ามสะพาน
1: ถนนสะพาน
0: ถนนแล้วก็ถึงงานแล้ว
1: ถึงงานเข้างานเงียบร้อยนี่ไกลเหรอพี่ชายยังบอกโอ้โหนี่คืออำนวยความสะดวกได้ถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าหากจำไม่ผิดพี่ชาติเดือนที่แล้วมั้งจะมีงานของดีปัตตานีใช่ไหมมีความรู้สึกว่าเหมือนพี่ชาติไลฟ์สดอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหม
1: ครับเป็นพิธีกรอวกาศชาติด้วย
0: นักกลุ่มปัตตานีเขามีขบวนแห่เหมือนกันใช่ไหม
1: มีขบวนแห่วัฒนธรรม12อำเภออแล้วก็เออใช่พี่ชาติไปไลฟ์สดด้วย
0: รู้สึกว่าแวบเอ๊
1: แล้วพี่ชาติตกใจนะวันที่พี่ไลฟ์สดวันนั้นมีผู้มาติดตามพี่700กว่าคนมาดูไลฟ์สดพี่ตกใจเฮ้ยเราไม่เคยเห็นมากขนาดเนี้ย มา5คนนี่ดีใจสุดๆ
0: อ่ะ บอกว่าในส่วนงานของดีเมืองนาบอกแล้วเรามีหลายกองงาน
1: ครับ
0: ริ้วขบวนแห่ทางบก13อำเภอพิชาติปีนี้โอ้โหบอกเลยยิ่งใหญ่อลังการมากวันที่12ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่เปิดงานเลยก่อนจะพิธีเปิดในช่วงเย็นช่วงประมาณสักสายๆนะริ้วขบวนทั้ง13อำเภอพิชาติพร้อมที่จะเคลื่อนขบวน
1: อยากมาวันที่ขบวนแห่พิชาติอยากจะมาไลฟ์สดวันนั้นด้วย
0: แล้วทำไมถึงไม่มา
1: ฝน มีอุปสรรคอยู่ก็เลยแบบเอาไม่เป็นไรหรอกเลยเราดูจากหลายๆช่องทางนะของทางปชส.เขาก็มีการไลฟ์สดแล้วก็ของสวท.สวท.นราธิวาสก็มีการไลฟ์สดพี่ชายก็ติดตามของ9912อ๋อยังพี่ชายไม่เห็น
0: การ12เราไปรับชาสัมพันธ
1: ์
0: นะก็
1: ใช่อยู่บนรถแห่ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: นั่นแหละซึ่ง17ริ้วขบวน13อำเภอพิชาติโอ้โหบอกเลยปีนี้อลังการงานสร้างมากสวยทุกอำเภอเลยนี่บอกเลยเป็นกรรมการนะเครียด
1: ใช่
0: เพราะว่าตัดสินยากมากนะสวยงามมากเลยนะสำหรับในส่วนของกองงานลองกองที่พิชาติไปเมื่อคืน พิชาติจะเห็นส่วนราชการที่ออกบูธ
1: เดี๋ยวใช่เลยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งด้วยน้องแจมเนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะพี่ชาติเดินไปที่ของสำนักงานเกษตรอ่ะเขาก็มีของวางขายพี่ชาติก็เนี่ยที่เอาของมาตั้งที่สถานีเนี่ยก็คือซื้อมาจากงานแล้วกะว่าเดี๋ยวเรานั่งกินกาแฟกันไปกินขนมกันไปคุยกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น้องแจมน่ารักมากพอถึงเสร็จปุ๊บบอกน้องแจมว่าน้องแจมคือพี่มาจากที่อื่นนะพี่ไม่รู้ว่าตรงไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างก็ถ้าบอกว่าเพราะว่าขนาดมาที่เนี่ยขนาดเขาบอกว่ามีทั้งหมด5กองงานแล้วแต่ละกองงานเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนพี่ยังไม่รู้เลยแล้วก็ขออนุญาตได้ไหมพี่จะไปที่ของที่แบบต้นลองกองต้นลองกองของประเทศอ่ะพี่ชายอยากจะไปที่นั่นไปไม่ถูก
0: ต้นลองกองที่ประเทศทรงปลูก
1: แล้วก็น้องแจมน่ารักมากบอกมาพี่เดี๋ยวหนูพาไปพอพาไปแล้วนะไม่ใช่ไปแบบธรรมดานะพาแบบเซอร์เวย์ให้เลยตรงนี้อะไรตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรแล้วก็บอกน้องเรารู้จักกันไม่ถึง1นาทีเลยนะแต่น้องได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอน้องเดินอธิบายแล้วก็บางจุดเนี่ยก็คือบางพื้นที่เนี่ยเขาขออนุญาตปิด
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะรับเสด็จพระองค์ท่านทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาในวันพรุ่งน
0: ี
1: ้วันพรุ่งนี้มาที่งานลองกองใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆพระองค์ท่านเสด็จมาเพื่อที่จะมา
0: พระราชทานรางวัลผู้ที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมไปถึงร้านนิทรรศการที่ชนะการประกวดด้วยพี่ชาติไปยังซุ้มของเกษตร
1: ถูกต้อง
0: เห็นผลไม้ที่เขาประกวดไหม
1: ถ้าถามว่าเห็นไหมพี่ชาติตอนเข้าไปเนี่ยเผอิญต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยท่านอนุญาตคือเราก็เก๊ะๆกันกังนะเพราะเขากันเชือกแล้วไงเขากันเชือกเขาไม่เราเข้าแต่ครั้งนี้น้องแจมน่ารักมากช่วยประสานให้บอกว่าพอดีพี่เขาบอกว่าเนี่ยพอดีอะไรอย่างเงี้ย
0: มาไกลไม่เคยมาเลย
1: ว่าไกลอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่อยากจะยกบอกว่าพอดีน้องก็เห็นเสื้อเราใส่พี่จะใส่เสื้อสบต.มาเนี่ยพี่ไม่อยากสบต.หรอครับบอกครับมันเหมือนเรามีข้ออ้างอ่ะจริงๆเราไม่อยากบอกถึงขนาดนั้นก็เลยพาเดินเข้าไปแล้วก็ไปเห็นไอ้ที่เขากำลังจัดคือเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยคือสุดยอดการทำงานเหนื่อยยังไงไม่ว่าขอให้งานออกมาดี
0: ใช่พิชาติคืนนี้นะไม่หลับไม่นอนนะบอกให้จริงๆคืนนี้ไม่หลับไม่นอนอ่ะทำแบบอาช้าสุดเลย
1: ครับ
0: เที่ยงคืน
1: ครับ
0: โอ้โหตกแต่งอยู่นั่นแหละโอ้โหกว่า
1: แต่สวยแต่สวยยอมรับสถานที่เมื่อวานแม้แต่พี่ชาติเห็นตอนประมาณเกือบสองทุ่มนะสวยมากช่วงนี้เขากำลังแต่งแต่ละพื้นที่ก็คือให้มันเกิดความสวยงามเพื่อจะรับเสด็จพระองค์ท่าน
0: ค่ะ
1: ประทับใจเดินเข้าไปในสถานในเขาเรียกว่าที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาเจ้าหน้าที่กำลังตกแต่งอยู่ก็เลยแบบด้วยความเราเห็นเก้าอี้วางเยอะเราบอกว่าขออนุญาตนะครับประเทศท่านจะประทับตรงไหนมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอ๋อเดี๋ยวจะมีผ้าแดงวางตรงนี้ผ้าจะวางตรงนี้ค่ะพอคำว่าตรงนั้นแหละพี่ชัด มาถึงในเขาเรียกว่าที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาเจ้าหน้าที่กำลังตกแต่งอยู่ก็เลยแบบด้วยความเราเห็นเก้าอี้วางเยอะเราบอกว่าขออนุญาตนะครับประเทศท่านจะประทับตรงไหนมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อเดี๋ยวจะมีผ้าแดงวางตรงนี้ผ้าจะวางตรงนี้ค่ะพอคำว่าตรงนั้นแหละพี่ชัดมาถึงแล้วมาถึงงานแล้วยกมือเลยยกมือแล้วผมมาถึงแล้วผมแค่ว่าได้รู้ว่าพระเทพพระองค์ท่านจะประทับอยู่ตรงไหน
0: จะเป็นเต็น
1: ท์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พระองค์ท่านจะประทับอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองแค่เราได้เห็น

0: รงเนี้ยเหมือนพระเทพนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอะเราบอกขอบคุณครับเขาก็งงนะเขางงเอาอยู่ดีๆไอ้หนุ่มนี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่เหมือนอย่างตอนที่อยู่ที่สบต.เนี่ยช่วงที่สบต.ก็เตรียมงานวันนี้พระเทพเสด็จที่สบต.น
1: ะ
0: แล้วก็รายการของเราเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันจนถึงเวลา10 นาฬิกาและหลังจากนั้นเราก็จะส่งสัญญาณเนี่ยกลับไปที่เดี๋ยวรอสัญญาณจากทางวิทยุสบต.นะครับในการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจนจบพิธีวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนี้ด้วยทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้พระองค์ท่านมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนะครับที่สอบต.ครับเพื่อที่จะพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำรินะครับรวมถึงผลงานสำคัญในรอบปีของสอบต.นะครับวันนี้พระองค์ท่านก็เดี๋ยวเราจะเริ่มสัญญาณถ่ายทอดเสียงในเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็เลยขออนุญาตที่แบบว่าเมื่อมาถึงนราธิวาสก็อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะเนาะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะเวลานี้ที่ยะลาก็เหมือนกันเมื่อวานเนี่ยก็เขาก็มีการขอความเรียกว่าขอความร่วมมือ
1: ค่ะ
0: นะครับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็คือความสะอาดอย่างนึงละ1ในเรื่องของความสะอาด2ในเรื่องของการจราจรอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของดังกล่าว
1: ค่ะ
0: ดีมากนะครับเพราะว่าทุกท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากเป็นแขกของพระองค์ท่านรับเสด็จพระองค์ท่านไงใช่มั้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านแต่ว่าการที่เราได้ประดับธงชาติธงของพระองค์ท่านน่ะธงสทเนี่ยแค่คู่กันเนี้ยติดคู่กันเนี่ยแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้ร่วมไม่ได้เสด็จผ่านทางบ้านเรา
1: เราก็ภูมิใจแล้วนะ
0: ภูมิใจแล้วแล้วก็เนี่ยพอพิชาติมาเมื่อวานพอมาถึงที่นราธิวาสเนี่ยเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเฮ้ยนราธิวาสช่วงนี้น่าอยู่นะเรามีความรู้สึกว่าน่าอยู่คือแบบเฮ้ยทั้งในเรื่องของสถานที่เอ่ยอะไรเอ่ยมันน่าอยู่อ่ะใครที่บอกว่าเรื่องของอุ้ยไอ้นั้นพักไปก่อนเลยไอ้เรื่องแบบนั้นเราพักไปก่อนเลยเราเห็นภาพว่าเนี่ยช่วงเวลาวันที่15-18ที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยเราเห็นอะไรนี่เราเห็นอะไรมากกว่าตรงนั้นนะเราจะเห็นพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปตรงนั้นเสด็จไปตรงนี้แล้วก็ช่วงที่พิชาเดินทางมานะทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จไปที่สุขิรินทร์
1: วัน
0: ใช่ไหมเมื่อวานเนี้ย
1: ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนรู้สึกว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเปล่าที่ศรีสาคร
0: ที่ศรีสาคร
1: ที่โรงเรียนบ้านปานหนันเดี๋ยว
0: ไม่แน่ใจ
1: หนูก็ไม่แต่ที่แน่ๆวันเนี้ยไปยะลาแล้วก็ไปปัตตานี
0: ใช่วันนี้พระองค์ท่านเนี่ยพอเสด็จที่สบต.ในช่วงเวลาคือเดี๋ยววิทยุสบต.เนี่ยจะรับสัญญาณในช่วงเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าเสร็จพิธีแล้วก็หลังจากนั้นที่แตงบอกว่าเดี๋ยวพระองค์ท่านก็เสร็จจากยะลาก็จะไปปัตตานี
1: ค่ะ
0: พระองค์ท่านไปชมโขน
1: ใช
0: ่ชมโขนแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พิชาทราบข่าวมาก็คือพระราชทานเพลิงศพอะไรนะท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนวรคามิน
1: อ
0: ันนี้ขออนุญาตด้วยผมต้องขออภัยท่านผู้ชมและผู้ฟังด้วยคือผมลืมชื่อท่านแต่ผมจำได้ว่าท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนวรคามินวันนี้ก็พระองค์ท่านจะเสด็จไปพระราชทานเพลิงศพด้วยแล้วก็หลังจากนั้นวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ชาวจังหวัดนราธิวาสจะด้วยการร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านกับงาน
1: ของดีเมืองนาราซึ่งท่านจะไปพระราชทานรางวัลสำหรับการแข่งขันประจำเสียงนกเขาชวาการประกวดผลผลิตทางการเกษต
0: ร
1: และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรรวมไปถึงร้านนิทรรศการของส่วนราชการนะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่า26หน่วยงานเขาจะแบ่งออกเป็น5 โซนแต่ละโซนเนี่ยก็จะแบ่งกันไปการศึกษาอาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากใครที่ไปในส่วนของงานลองกองก็จะต้องไปเดินชมร้านนิทรรศการทั้ง26หน่วยงาน
0: โอ
1: ้26หน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดที่พิชาติบอกว่า
0: น้องแจมต้องขออนุญาตบอกน้องแจมเลย
1: นั่นเลย นะแล้วก็ยังมีส่วนของชลประทาน
0: ไปไม่ถึง
1: ประมง
0: ครับ
1: กรมการข้าวปศุสัตว์กรมพัฒนาที่ดินต่างๆเยอะมากแล้วแต่ละซุ้มแต่ละร้านนิทรรศการของส่วนราชการพิชาติเขาใช้เวลาในการทำนะ
0: หลัง
1: อย่างน้อย2เดือน
0: 2เดือนโอ้2เดือน
1: อื้อ
0: ใช่พิชาติเห็นของของเกษตรอ่ะเขาทำเหมือนก็ทำแปลงแปลงเกษตรอ่ะ
1: ก็ปลูก
0: ต้นฟงต้นฟักอ่ะ
1: ก็ปลูก
0: มันออกลูกมาแล้วพี่ก็มองเฮ้ยแล้วนี่เขามาปลูกเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดสมมตินะถ้าเกิดเขาปลูกในกระถางแล้วมาลงแบบนี้มันลงไม่ได้ไง
1: ใช่เขาปลูกตั้งแต่ 2-3 เดือนแล้วอ่ะ
0: อืมนี่ผลผลิตออก
1: ใช
0: ่แล้วแล้วไอ้ตรงที่พี่เดินเข้าไปเนี่ยจริงๆเขาปิดไม่ให้เข้านะพี่ชายก็เลยแบบต้องเงยมามองแบบนี้หูยเราดีเราโชคดีจังที่ทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขายังให้เราเดินลอดตรงนี้ได้เราก็ไม่กล้าเดินเฉียดอะไรเลยนะลงกองที่เขาวางอยู่เราไม่กล้าเดินเฉียดเลยแล้วก็เราเดินแบบขอบคุณครับ
1: ตอนรีบ
0: ขอบคุณครับคือเขาอนุญาตให้เราเข้าไปตรงนั้นเราบอกขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อเดินลอดมาอีกทางหนึ่งออกมาอีกทางหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้เห็นความสวยงามจริงๆอยากให้มาเที่ยวอยากให้มาเที่ยวกัน
1: ใช่คือต้องบอกว่าทำตั้งแต่เริ่มต้นน่ะ 2-3 เดือนล่วงหน้าเลยไม่นี่บอกว่าไม่ได้โอเวอร์เกินไปเพราะว่าฟักกะที่เขาปลูกปีนี้นะแบบไหนแบบกลมแบบยาว
0: อ่ะใช่ใช่ทั้งกลมทั้งยาว
1: อ่านั่นเลย
0: มีกลมด้วยมียาวด้วย
1: ยาวนี่แบบยาวมากนะแบบ
0: ประมาณ
1: เป็นเมตรอ่ะ
0: ประมาณนั้น
1: จริงพวกหนูเคยแซวบอกว่าเนี่ยถ้าจบงานเนี่ยฟักเนี่ยแกงกินกันทั้งหมู่บ้านได้เลยอ่ะหนึ่งลูกอ่ะเพราะมันยาวแบบเป็นวาเลยอ่ะใช่ไหม
0: จริง
1: ไปเห็นกับตาแล้วเป็นไง
0: เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วอันนี้การันตีที่น้องแตงพูดเนี่ยไม่เกินจริงแล้วก็พอเดินไปเดินมันก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละพอเหลือไปมองเฮ้ยต้นนี้ไม่ธรรมดาแน่แต่ก็นึกไปนึกมาน่าจะเป็นต้นของประเทพจริงๆแฮะต้นลงกองของประเทพที่พระองค์ท่านมาทรงปลูกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเห็นโอ้โหแค่นี้เราก็มีความสุขเนี่ยเราได้มาตรงนี้แล้วคือถ้าเกิดเห็นในช่วงเวลาปกติใช่ไหมสมมติว่าถ้าเกิดเราไปสวนร.5อย่างเงี้ยเราเห็นต้นเราก็จะแบบ
1: เฉยๆ
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเห็นในเรื่องของการจัดงานแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นจุดที่น่าสนใจขึ้นมาโอ้โหเห็นภาพตอนที่พระองค์ท่านไม่รู้นะเหมือนเราเห็นภาพตอนที่พระองค์ท่านทรงปลูกเมื่อปี60หรืออะไรเนี่ยถ้าจำไม่มีผิดน่าจะประมาณปี2560ที่พระองค์ท่านมาทรงปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกโอ้โหแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จมาทุกปีก็พระองค์ท่านคงจะมาติดตามด้วยละมั้งว่าต้นที่ท่านปลูกตอนนี้เป็นอย่างไรว่าแต่สวยแต่ขึ้น
1: ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างดีนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ท่านส่งปลูกให้ชาวจังหวัดนราธิวาสเราต้องดูแลอย่างดี
0: เนี่ยเป็นต้นของจังหวัดเลยนะเนี่ยต้นของจังหวัดนะครับ
1: นี่ส่วนของ
0: อันนี้เราพูดกอง
1: งานลองกองที่26หน่วยงานสวยงามมากแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรที่เขาประกวดลงกองมังคุดเงาะทุเรียนข้าวโพดสะตอต่างๆเหล่านี้กล้วยน้ำว้าพี่ชาติบอกเลยนะนี่ก็ไม่เกินจริงอีกกล้วยน้ำว้าพี่ชาติหนูนี่สูงยาวเข่าดีขนาดนี้ ไปเจอกล้วยน้ำว้าที่เข้ามาประกวดพี่ชาติ
0: มันสูงกว่าตัวเราใช่ไหม
1: สูงกว่าหนูอีก
0: มันสูงกว่าเราไม่เท่าไหร่สิเมื่อกี้ซื้อลูกหยีซื้อลูกหยีตรงของเกษตรอะแล้วก็เอามาถึงเสร็จปุ๊บน้องปัดปัทมา
1: จ้ะ
0: น้องปัดคิดว่าพี่ชายไปซื้อลูกหยีจากยะลามาจากยะลาพี่ชายบอกไม่พี่ชายมางานมาซื้อลูกหยีมาเอ้ายี่งอบ้านน้อง ปัทมาบอกอีอันนี้เป็นของบ้านน้อง นั่นแหละคนยะลาซื้อลูกหยีมาให้คนในพื้นที่นั่งเมื่อกี้นั่งหัวเราะกันนั่งคุยกันนั่งคุยเรื่องของเอาของมานั่งกินอย่างเนี้ยแล้วแบบมีความรู้สึกนราธิวาสเขามีของดีเยอะนะในเรื่องของทางการเกษตรก็เยอะแล้วก็ในเรื่องของประมงอีกทะเลอีกแล้วก็มาทราบเกี่ยวกับในเรื่องของการแข่งขันเรือโคชสีเรือยอกองแล้วก็
1: เรือกอแล
0: เนี่ยการแข่งขันเขาจะเริ่มแข่งเมื่อไหร่ครับ
1: แข่งวันที่10 7-20
0: พรุ่งนี้สิ
1: ใช่พรุ่งนี้จะแข่งในรอบคัดเลือก
0: คัดเลือกก่อน
1: แล้วก็ในวันที่20ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศ
0: อันนี้พี่ชาพูดข้ามกองไปไหมเพราะว่าจริงๆเราจะเริ่มจากกองตรงนี้ก่อนหรือว่ากองไหนก่อนก็ได้
1: ไม่เป็นไรนะ
0: ใน
1: ส่วนของกองงานรองกองก็เราพูดกันจบแล้วนะไม่มีส่วนของกองงานเรือก็คือการแข่งขันเรือกอและเรือยกองเรือโคชศรีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งซึ่งในปีนี้นั้นก็แข่ง3ประเภทเรือก็คือเรือกอและเรือยกองเรือโคชศ
0: ร
1: ีเรือกอและปีนี้25ทีมที่ส่งเข้าประกวดนะ25ทีม
0: ครับครับ
1: เรือยกอง22ทีมแล้วก็เรือโคชศรี13ทีม
0: ทราบว่ามีเรือจาก
1: มาเลเซีย
0: มาด้วย
1: มา3ทีม
0: โอ้ยโอ้ยดู
1: มาด
0: ้
1: วย
0: คนลุกเลย
1: ซึ่งปีนี้นะก็จะเริ่มแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันแรกก็คือ17ถึง20วันที่20เป็นวันชิงชนะเลิศค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะพร้อมนี้นะต้องบอกว่าวันแข่งรอบชิงพี่ชา
0: วันนั้นวันตกวันอะไรวันนั้น
1: วันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่รอบชิงชนะเลิศก็จะมีในส่วนของเรือบุพชาติเรือแห่บุพชาติพิชาติของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะที่เขาตกแต่งเรือสวยงามมากแล้วก็จะล่องไปตามแม่น้ำอ่ะสวยมากพิชาติแล้วช่วงแบบประมาณสัก5 โมงเย็นประมาณนั้นน่ะ
0: เดี๋ยวแล้ววันที่20เนี่ยจะเริ่ม912ไปถ่ายทอดด้วยไหม
1: ใช่ก็ถ่ายทอดเสียงด้วยใช่ไหม
0: กี่โมง
1: เช่นเดียวกันก็ตอนนี้เดี๋ยวยังกำหนดการนั้นเอาจริงหนูยังไม่ได้ดูกำหนดการว
0: ่
1: าวันที่20นั้นเราจะเริ่มถ่ายทอดกี่โมงยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งจะแจ้งพี่ชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน
0: เพราะว่าเดี๋ยววันที่20เนี่ยเผอิญว่าเดี๋ยวถ้าเกิดน่าจะประมาณช่วงไหนช่วงเช้าหรือช่วง
1: เย็นช่วงเย็น
0: ช่วง
1: ประมาณสักบ่ายโมงกว่าประมาณนั้น
0: งั้นเดี๋ยวพี่ชาติจะได้ขออนุญาตจะได้ไปปรึกษากับอาจารย์เอกพานุมาตรว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดทางรายการของอาจารย์เอกเนี่ยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในการแข่งขันเรือได้ไหมจะใช้เวลานานแค่ไหนในเรื่องของการถ่ายทอด
1: ก
0: ็ทุกปี
1: ก็ประมาณสักบ่ายสองถึงประมาณสัก6 โมงเย็นก็จะเสร็จสิ้นประมาณนั้น
0: ครับครับ
1: นะ
0: แต่ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของตัวนั้นอยู
1: ่ไม่ต้องพูดถึงพิชาเขาจะแข่งกันแต่ละชนิดเรือ3รอบโอ้โหคนภาคเนี่ยเทพจะขาดใจพิชาติหนูบอกเลย
0: แต่ไปภาคเองใช่ไหม
1: ไม่หนูยืนอยู่ข้างๆหนูดูแล้วหนูแบบสุดยอดมากหายใจทางไหนก่อนคือคิดในใจคนภาคเรือนี่หนูต้องยอมรับว่าเขาหายใจทางไหนก่อน
0: น้องพูดอย่างนี้แต่พิชาตินึกถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายแดนใต้ที่สปท.เป็นเจ้าภาพอะเป็นเจ้าภาพจัดอะอายุไม่เกิน15 ปีโอ้โหคนภาคสนามเนี่ยนักพากย์เนี่ยคือบางทีนักฟุตบอลไม่ทันได้แบบสัมผัสบอลได้เต็มๆอ่ะเขาพูดมันก็แบบไปแล้วลูกสุดยอดแต่ชอบลีลาการพากย์ฟุตบอลก็สุดยอดนะและยิ่งมาเจอลักษณะคือการพากย์เรืออีกการพากย์ที่แบบการแข่งขันเรือเนี่ยพี่ชาติมันน่าสนใจเพราะว่า
1: พี่ชาติบอกเลยว่าเป็นสีสันมากแล้วเขาพากย์เนี่ยเขารับกันเขาแบบสุดยอดจริงๆคือใครที่บอกว่าการพากเรือเนี่ยมันขนาดไหนจะต้องชมนะ
0: ต้องชมถ้ามีเวลามาชมแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาเดี๋ยวฟังการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุ912ได้เดี๋ยวน้องแตงบอกพี่ชาติคินแล้วกัน
1: ได้ค่ะเดี๋ยว
0: พอดีเดี๋ยวอาจารย์เอกโทรมาเดี๋ยวพี่ชาติขออนุญาตนิดนึง
1: ค่ะนี่ในส่วนของการแข่งขันเรือนะเรือกอและเรือยกองและเรือโคชศรีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งในวันที
0: ่ตอนนี้วันอาทิตย์ตอนนี้อาจารย์เอกอยู่ในสายครับอาจารย์เอกอยู่ในสาย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เอกค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอนุญาตกำลังนวดเคยอยู่ครับไม่เป็นไรโอเคอนุญาตครับบอกได้เลย
0: เริ่มอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มกี่โมง
1: เริ่มประมาณสักบ่ายสองประมาณนั้นค่ะอาจารย์เอกค่ะ
2: สแตนบายเลยสแตนบายไปจนถึง6 โมงเลยพี่ชิดพิชาติเดี๋ยวจะ
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณอาจารย์เอกค่ะ
2: เพื่อแผ่นดินครับ
1: ค่ะ
0: น้องแตงมีอะไรจะถามพี่เอกไหมมีอะไรจะถามอาจารย์เอกไหมอ
1: าจารย์เอกทำอะไรอยู่นะคะ
2: จะได้แจ้งแฟนรายการก็ให้ได้รับทราบไม่เป็นไรวันอาทิตย์นี้ครับผมขอบคุณครับ
0: อาจารย์เอกครับพอดีน้องแตงถามว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับ
2: กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ครับเพราะว่าจะได้เตรียมเลยพรุ่งนี้จะไป ประชุมที่ปัตตานีครับ
1: โอ
0: ้ไม่ค่อยว่างคนนี้ไม่ค่อยเดินไม่ค่อยว่าง
1: ไม่ค่อยว่างเลยถ้าว่างจะเชิญอาจารย์เอกมาคุยด้วยกัน
2: สวัสดีครับสวัสดี
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ท่านค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมสายตรงมาเลยเห็นไหม
1: เห็นไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์เอกฟังอยู่นะเนี่ย
0: ฟังอยู่แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะทราบว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทาง912ก็จะเป็นแม่ข่ายด้วยเป็นในเรื่องของการ
1: จัดทอดเสียง
0: เกี่ยวกับในเรื่องของ
1: สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นเสด็จพระดำเนินมาพระราชทานรางวัล
0: ครับเริ่ม
1: 8โมงเช้า
0: 8โมงเช้างั้นเดี๋ยวเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาเดี๋ยวพี่ชาติจะสแตนบายตรงนี้ก่อนว่าน่าจะประมาณสัก8โมงครึ่ง
1: เพราะว่า
0: อาจจะ8โมงครึ่งนี่เริ่มรับสัญญาณแต่พอช่วง9โมงเนี่ยอาจจะตัดเข้ามาที่วิทยุสปท.แป๊บนึงเพื่อที่จะเชื่อมต่อกันก่อนอาจจะบอกว่าที่รับฟังไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของอะไรแล้วก็พอเริ่ม9นาฬิกาเนี่ยเราก็จะเริ่มรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงต่อคราวนี้ก็การถ่ายทอดเสียงการพระราชทานรางวัลเนี่ยก็วิทยุสปท.ก็จะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายด้วยโอเคไหมน้องแตง
1: ค่ะ
0: เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยอาจารย์เอยังอนุญาตวันอาทิตย์รายการของรายการวันอาทิตย์ในรายการเป็นแบบคนติดตามฟังมากแล้วก
1: ็
0: ถ้าเกิดใช่แล้วก็แกบอกขนาดนี้นะถ้าแกบอกเดี๋ยว
1: จะแจ้ง
0: ช่วงรายการครอบครัวเดียวกันเนี่ยท่านจะแจ้งบอกให้ผู้ฟังให้ทราบก่อนว่าเดี๋ยวพอช่วงของวันอาทิตย์เนี่ยช่วงประมาณสักบ่ายสองก็รับสัญญาณจนจบแกบอกจนจบรายการเลยคิดดูสิ
1: แกถึงบอก6โมงเลย อาจารย์เอกบอกขอบคุณมากมากค่ะ
0: น้องแตงนี่อาจารย์เอกน้องแตงยกมือไหว้เลย
1: ขอบคุณอาจารย์เอกค่ะนะต้องบอกว่าสวยงามจริงๆพี่ชาติแล้วเรือบุพชาตินะแต่ละลำอ่ะอย่างน้อยอ่ะประมาณสัก10ลำได้แล้วเขาจะล่องไปตามร่องน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: ผ่านหน้าประธานให้ประธานได้ชมซึ่งระหว่างที่เรือนั้นล่องไปนะก็จะมีกาบแห่เรือโบราณน่ะพี่ชาติแล้วบรรยากาศมันแบบไม่ต้องพูดถึงเลยกาบแห่เขาจะกาบแห่เรือแบบโบราณมากๆที่ทางด้านของระดับอาจารย์นักศึกษาเขาร้องแบบเหมือนคลอไประหว่างที่เรือเล่นไปอ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบ
0: น้องพูดขนาดนั้นนะพี่ว่าพี่
1: ไม่กลับแล้วนะยะลาพี่ขออยู่ต่อ พี่ขออยู่ต่อก่อน
0: แหมถ้าพี่ดูนะถ้าเกิดวันจันทร์พี่ไม่ได้จัดรายการพี่อยู่ต่อพี่นอนนี่ต่อเลยนะเนี่ยแล้วพูดถึงเนี่ยต้องพูดถึงเนี่ยจะขออนุญาตบอก912เดี๋ยวพี่ชาติขออนุญาตไปอยู่ข้างๆได้ไหมจะได้ร่วมแจมด้วยหรืออะไรเงี้ยแต่มันก
1: ็นี่แหละต้องบอกว่าแต่ละปีพิชาติพูดชมนะจังหวัดนทิวาสน่ะมาอยู่ที่เขื่อนท่าพระยาสายหมดแล้วนะเพราะว่าแน่นมาก
0: แล้วพูดง่ายๆว่าตรงที่เราจะนั่งชมเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดนราธิวาสน่ารักมากทำที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยเลยเป็นที่นั่งแบบลิงไซต์ติดแม่น้ำเลยแล้วก็เราคือพูดง่ายๆว่าตรงที่อัศจรรย์ที่เรานั่งชมเนี่ยพันคนก็ยังเหลือนะพันคนก็ยังเหลือ
1: แต่ละปีนั้นแน่นมากพี่ชาติบอกเลยว่าไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนมาจากไหนกันขนาดนั้นเพราะทีมเรือไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพื้นที่ใหญ่ไม้แก่นปัตตานีอยู่ใกล้ๆก
0: ็
1: จะมาร่วมด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็แบบ
0: อย่าว่าไม่แก่เลยขนาดมาเลยยังมาตั้ง3ลำ
1: 3ลำปีนี
0: ้
1: ปีก่อนจะมีส่วนของอินโดนีเซียมาปีก่อนนู้นอ่ะนะก็ต้องบอกว่าแต่ละปีจะมีประเทศเพื่อนบ้านของเรามาร่วมแจมด้วยนะสกอตแบบสนุกมากจริงๆชอบดูแบบเพลินเลย
0: อ้าวถ้าเกิดใครว่างอะไรยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแฟนรายการเช้านี้ที่สอบตถ้าเกิดว่าท่านสะดวกที่จะมาชมการแข่งขันเรือได้เนี่ยก็ให้มาที่ท่าพญาสายท่าอะไรนะ
1: ริมเขื่อนท่าพญาสาย
0: ท่าพญาสาย
1: ใช่แล้วนะ
0: นะ
1: อ่ะนี่ของ
0: ไปกองไหนต่อ
1: ไปกองประชันเสียงนกเขาชวาวันนี้เขาแข่งแล้วนะวันแรกตั้งแต่ตีห้า
0: อ
1: ้าว
0: ตีห้า
1: ตีห้าเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็โหลแล้วนะ ได้ยินเสียงไมค์มาแต่ไกล
0: ถูกเพราะมันหลังติดกับ912
1: จริงเพราะว่าตอนตีสี่ครึ่งหนูตื่นใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้ยินพอสักตีห้าแค่นั้นแหละ โลมาเลยได้ยินเลยแล้วก็เขาเริ่มแข่งขันวันนี้เขาแข่งขัน4ประเภทเสียง
0: มี
1: ในปีนี้วันนี้16กันยายนค่ะก็จะแข่ง4ประเภทเสียงคือเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กแล้วก็ดาวรุ่งสี่ประเภทเสียงชิงถ้วยพระราชทานและในวันพรุ่งนี้คุณก็จะแข่งอีก4ประเภทเสียงพรุ่งนี้แข่งกันตั้งแต่เช้าตีห้าอีกจริงจริง
0: สี่ครึ่งฮัลโหล
1: สี่ครึ่งฮัลโหลเลยจริงจริงนี่บอกว่าไม่เกินจริงนี่ฉันไม่ได้โม้คุณผู้ฟังแต่มันเป็นจริงจริงว่าหลังคารั้วติดกัน
0: นะ
1: ว่าพี่ชาติก็เห็นเสาหรือยัง
0: ใช่
1: ปีนี้นะ 1,500 กว่านกอ่ะที่มาแข่งอ่ะเยอะกว่าทุกปีอีกนะในวันพรุ่งนี้4ประเภทเสียงก็คือรวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1แล้วก็เบบี้2และพรุ่งนี้ค่ะก็จะลุ้นรางวัลหางบัตรด้วย
0: ครับ
1: รางวัลหางบัตรนั้นคือรางวัลบัตรเสารอกนกก็จะ400บาท
0: ใครมาก็400บาท
1: นะรางวัลมอเตอร์ไซค์ก็10คันแล้วอะ
0: โอ้โห
1: เมื่อวานหนูไปแตะไว้แล้วนะคันนี้ของหนูจอง
0: แล้วหนูมีนกลงไปแข่งกับเขาไม่ได
1: ้ไม่หนูซื้อแค่บัตร
0: โอ้เหรอ
1: ซื้อบัตรเขาให้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: หนูไม่มีนกกับเขาหรอกหนูบอกอยากซื้อด้วยเจ้าหน้าที่ก็ให้ใช่ไหมหนูบอกเจ้าหน้าที่ก็เมื่อวานเขาลงเอามาลงพอดี10คันสีดำสวยมากหนูบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกเอาคันไหนอ่ะหนูเอาคันที่สี่นี่หนูจองนะหนูแตะไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาเก็บไว้ให
0: ้
1: ก็รอลุ้นแล้วกันนะ
0: รอลุ้นพรุ่งนี้ว่าจะได้ไม่ได้
1: รอลุ้นนะว่าจะได้ไหมทองคำสร้อยคอทองคำพัดลมตู้เย็นไมโครเวฟโอ้เยอะมากพี่ชาติ
0: อันนี้คือกิจกรรมของแข่งนก
1: ใช่นี่ของแข่งนกเลยก็ในส่วนของบัตรรอกนกก็มีบัตรเสารอกนกก็มีรางวัลโอ้โหเยอะมากและสุดท้ายนะในส่วนของกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดศิลปาชีพอ่ะพี่ชาตินึกถึงอะไรบ้างคิดถึงอะไรบ้างนะศิลปาชีพ
0: ภาพวาดงานมืองานแบบประเภทว่างานสารสารกระจูดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
1: ใช่นะต้องมีทั้งในส่วนของเรือกรและผ้าทอนราธิวาส
0: ใช่
1: ย่านลิเผาปานหนันกระจูดเยอะมาก
0: เยอะ
1: ซึ่งเป็นสินค้าแบบโอท็อปทั้งนั้นน่ะเกี่ยวกับศิลปาชีพทั้งหมดอ่ะ
0: ครับ
1: สวยมากพี่ชาติเต็นท์สีขาวใหญ่ๆพี่ชาติเห็นไหมเมื่อวาน
0: อ
1: ย
0: ู
1: ่เต็นท์สีขาวใหญ่ๆอยู่ในใกล้ๆกับสระน้ำจะเป็นในส่วนของกองงานกระจุดและศิลปาชีพสวยมากพี่ชาติบอกเลยก็บอกนะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบดูในส่วนของชอบงานฝีมือ
0: ครับ
1: ราคานี้ไม่แพงเลย
0: ใช่
1: เพราะว่างานฝีมืองานแฮนด์เมดอะทำกว่าจะได
0: ้หนึ่งเดียว
1: ย่านลิปเผากว่าจะได้มาหนึ่งเส้นนี้รูดเส้นแล้วรูดเส้นอีกอะผ่านมา11รูอะกว่าจะได้หนึ่งเส้น
0: ครับ
1: พี่ชาตินึกออกไหมล่ะเขารูดย่านลิปเผาอะหนึ่งเส้นมาเขาผ่าสี่เสร็จแล้วรูดรูที่หนึ่งผ่านไปรูที่สอง11รูกว่าจะได้มาหนึ่งเส้นแล้วพามาถักเป็นกระเป๋าขนาดไหน
0: จริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไทยเราดูนะระบบมันเรื่องปกติแต่ถ้าต่างชาติเขาเห็นงานแฮนด์เมดอย่างนี้นะแล้วมันมีชิ้นเดียวในโลกเพราะแต่ละชิ้นมันเป็นชิ้นหนึ่งเดียวมันไม่ใช่เป็นชิ้นที่แบบมันก๊อปปี้มาจากเครื่องแต่มันเป็นมาจากมืออาจจะรูปบิดไปนิดนึงนี่คือฝีมือของคนนั้นแล้วก็คนนั้นเนี่ยเขาสามารถทำกระเป๋าแบบเดียวกันได้ทั้ง10ใบแต่10ใบมันเป็นงานแฮนด์เมดหนึ่งเดียวของโลกเลย
1: ใช่
0: ต้องบอกของโลกเพราะกระทำใบนี้ใบเดียว
1: ใบเดียวเท่านั้น
0: ถึงแม้จะทำมาทั้งหมด10ใบแต่มันก็10แบบงั้น10ใบมันก็คือ10แบบงั้นแต่ละแบบก็คือ1เดียวในโลกฉะนั้นเวลาที่เราจะมาอุดหนุนในเรื่องของศิลปาชีพอะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงอย่างหนึ่งครับว่ามันเป็นสินค้าหนึ่งเดียวแล้วก็ในเรื่องของการทำมาแต่ละอย่างเนี่ยเขาทำด้วยใจแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยกว่าที่จะที่แตงบอกเมื่อสักครู่นี้แหละจากต้นกระจุดหนึ่งต้น
1: ย่านลิภาว1ต้นเนี่ย
0: ย่านลิภาว1เส้นเนี่ยเอามาทำกว่าจะถึงในสุดท้ายเนี่ยกว่าจะมาทำตรงนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เลย
1: ใช่จริงๆกล้าพูดเพราะว่าเคยทำก็เลยกล้าพูดว่ามันยากมากจริงๆนี่ส่วนของกองงานศิลปาชีพและกองงานกระจูดสวยงามมากไปนี่เลือกไม่ถูกเลย
0: ครับ
1: นะพี่ชาติก็หยิบจับซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะสวยงามมากจริง
0: ๆ
1: จริงๆนะต้องบอกว่าสวยงามมากๆจริงๆ
0: งั้นเดี๋ยวพี่ชาติฝากซื้อลูกหยีก่อนแล้วกัน
1: ลูกหยีได้งอเหร
0: อปัทมานั่งเข่าเมื่อกี้นั่งเข่าได้แล้วเอาพี่ของบ้านหนู
1: อ่ะจริงๆนะต้องบอกว่าในส่วนของงานของดีเมืองนราอ้าวพี่ชาติเมื่อคืนพี่ชาติพักอาจจะไกลจาก912นิดนึง
0: ครับ
1: พี่ชาติได้อยู่ดูถึงเวทีกลางไหมที่เขามีศิลปะการแสดง
0: เห็นเวทีเมื่อวานก็อยู่ใกล้ๆเวทีแล้วครับเมื่อวานอยู่ใกล้เวทีนะครับที่ว่าเมื่อวานไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าเมื่อวานศิลปินใครมาพอพี่ชาติอ้าวนี่เหรอเวทีใหญ่นะเวทีการแสดงหรืออะไรเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเขาเรียกว่าเหมือนก็ความตั้งใจนะความตั้งใจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านในพื้นที่เนี่ยที่พยายามที่จะทำให้งานออกมาให้สมบูรณ์ให้สวยที่สุดให้ดีที่สุดเพราะว่าจะเห็นเลยครับว่าตั้งแต่ขบวนพาเหรดที่พิชาติดูจากการไลฟ์สดที่หลายๆคนเขาส่งกันมาเนี่ยเห็นว่าแม้แต่ในเรื่องของการเดินขบวนเนี่ยสวยคือเราอย่าไปเปรียบเทียบจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เลยถามว่าปัตตานีสวยไหมปัตตานีก็สวยแต่เราไม่อยากเอามาแข่งว่าปัตตานีนราธิวาสเอามาแข่งใครสวยกว่า
1: สวยในฉบับของแต่ละจังหวัด
0: แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีลักษณะการออกมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าบ้านเรานะเราคิดอย่างเงี้ยถ้าบ้านเรามันเป็นในเรื่องของการที่ไม่เอาศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องแบบนี้นะบ้านเราจะไปขนาดไหนบ้านเราจะเดินหน้าไปขนาดไหนในเรื่องของการพัฒนายิ่งทาง912เนี่ย912ก็ชื่อว่าเป็นสำนักงานใช่ไหมพัฒนาตรงนี้อยู่แล้วเราก็อยากลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าแม้แต่วันนี้เองทางตัวแทนของ912วันนี้ตัวแทนของ912ก็ไปที่สารกลางกันด้วยเออไปทำในเรื่องของ
1: ดอกไม้จันทร์
0: ดอกไม้จันทร์แล้วถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนเราคือถามว่าเราอยากจะทำตรงนี้ไหมเราไม่อยากทำแต่เมื่อมีภารกิจตรงนี้ให้เราทำ912ก็ยินดีที่จะไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงของงานดังกล่าวด้วยแล้วก็ยิ่งรู้สึกสักวันสองวันที่ผ่านมาที่พี่ชาติเห็นว่าที่อะไรนะอำเภอกุยบุรีมีการนำต้นไม้จันทร์ไปกลับเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะเอาไว้เตรียมการของพระองค์พาเราอีกเนี่ยถามว่าเรื่องแบบนี้โอ้เราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของประสงค์นิกรหน้าที่ของเราทุกคนก็คือให้เต็มความสามารถเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วเหมือนกับที่พี่ชาติบอกว่าเวลาเดินในสบต.เนี่ยแล้วเห็นเจ้าหน้าที่เขากำลังตกแต่งสถานที่อยู่นะในการรับเสด็จพระองค์ท่านวันนี้เนี่ยพอเห็นเสร็จปุ๊บแล้วพี่ชาติจะไปที่ห้องประชุมน้อมเกล้าน่ะไปยืนหน้าห้องไม่ได้เข้าไปนะไปยืนเสร็จปุ๊บเห็นในตรงที่พระองค์ท่านจะประทับอ่ะแค่นี้เราได้รับเสด็จละเออแค่เนี้ยเราก็แค่เนี้ยเราได้รับเสด็จแล้วเราถ้าเกิดว่าสมมติว่าเมื่อวานท่านพิชาติอยู่ยะลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานที่พร้อมแล้วมีการเอาผ้ามาปิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราเห็นเออทุกอย่างมันสวยแล้วเราก็มีความรู้สึกพรุ่งนี้ภารกิจของเราต้องทำให้เสร็จนะภารกิจของเราก็หมายความว่าพี่น้องชาวสบต.หรือว่าทุกคนเนี่ยเราต้องทำภารกิจให้เสร็จนะพี่น้องประชาชนล่ะเราจะทำภารกิจของเราคืออะไรการรักษาความสะอาดการเก็บน้องก่อนไม่ให้น้องออกมาเพ่นพ่านหรืออะไรในช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านความสะอาดการจราจรการประดับธงหรืออะไรก็แล้วแต่แค่เนี้ยเราก็เหมือนได้มีการรับเสด็จพระองค์ท่านแล้วพี่ชาคิดแบบนี้นะหรือแม้แต่พี่น้องชาวนราชื่อว่านักขนาดเนี้ยที่บอกว่าโอ้โหที่เราคุยกันในเรื่องของกองแต่ละกองที่เราก็ทำงานเนี่ยนี่ขนาดพี่ชาเห็นแค่กองงานเกษตรเท่านั้นเองโอ้โหคืออย่างที่แตงพูดนั่นแหละคืนนี้ไม่ต้องได้นอนกันแล้วทุกคนก็คิดว่า ไม่ได้นอนไม่ใช่ปัญหาแต่ขอให้งานออกมาแล้วก็เราเห็นพระองค์ท่านเสด็จผ่านแล้วก็พระองค์ท่านประสวนสักนิดนึงยิ้มนิดนึงแค่นี้เราก็มีเราก็
1: คือต้องบอกว่าทุกๆปีพิชาติเก็บทุกรายละเอียดจริงๆทราย1เม็ดเนี่ยไม่ให้ลอดมาเลยนะจริงๆ
0: พิชาติพิชาติเมื่อกี้ยังแซวทีมงานของ912เลยบอกว่าตอนถ้าเกิดตอนไปถ่ายทอดเสียงเนี่ยรู้สึกว่าพระองค์ท่านจะเสด็จผ่านตรงหน้าเราด้วยใช่ไหม
1: ใช่คือจะท่านพระองค์ท่านจะ
0: เสด็จ
1: เดินท่านจะเดินผ่าน
0: ตรงจุดที่เรา
1: ถ่ายทอด
0: ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: สุดยอดแล้วพี่ชายยังแซวทางนู้นนะทางแถวแซวบอกว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยว912จะแต่งชุดยังไงให้พระองค์ท่านจำพวกเราให้ได้รู้สึกเขาจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมบอกกันว่า
1: พระองค์ท่านจะจำชุดที่พวกเราใส่ได
0: ้นั่นไงนั่น

0: เนี่ยเล่านิดนึงอ่ะเอาเล่ามานิดนึง
1: ตั้งแต่นานมากแล้วตอนนั้นอาสปอนซ์จัดรายการลูกทุ่งพัฒนาแล้วพระองค์ท่านก็โทรมาขอเพลง
0: ชิคก้าถึงสองนี่แหละ
1: ค่ะก็ใช้นามว่าป้าช้างจนสุดท้ายเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อป้าช้างคือพระองค์ท่าน นั่นแหละก็เลยเราก็เลยมีรูปที่เป็น
0: ใช่
1: ตรง
0: นี้เห็นอยู่ข้าง
1: ตรงนี้เลยรูปของท่านพระองค์ท่านอยู่ตอนที่อาทิตย์ได้กราบลาตอนที่เกษียณอายุราชการนั่นแหละก็ว่ากันไปคือต้องบอกว่าในแต่ละปีเราก็จะคิดเลยปีนี้ป้าช้างมาแล้วมาฟังแล้วพระองค์ท่านจะฟัง912ทุกปีพระองค์ท่านจะหมุนแบบหมุนไว้เลยอ่ะแล้วขีดไว้เลยอ่ะ
0: คือห้ามใครมาเลื่อนเนี่ยตรงนี
1: ้
0: แล้วคิดดูว่าพระองค์ท่านก็รับฟังทางวิทยุนะ
1: ค่ะ
0: เราจะคิดว่าพระองค์ท่านโอ้ยนู่นไม่พระองค์ท่านจะมีวิทยุของพระองค์ท่านอยู่แล้วก็ท่านก็จะเปิดตรงนี้ตั้งไว้แล้วตั้งเอาไว้เลยบอกว่าเนี่ยฟังรายการทาง912
1: ใช่
0: นะครับก็เนี่ยก็จะติดตามแล้วว่าพอช่วงของวันงานแต่ละครั้งที่มีงานขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเออปีนี้ป้าช้างมาแล้วนะปีนี้ป้าช้างมา
1: ทุกครั้งเมื่อหลายปีที่เราได้รับเสด็จต
0: ั้
1: งแต่ช่วงโควิดมาเราก็ไม่ค่อยจะได้ไปร่วมรับเสด็จเพราะองค์ท่านจะบอกว่าเนี่ยว่าฟังเมื่อฟังนะอะไรแบบนี้ตลอด
0: แ
1: บบ
0: ถึงบอกไงถึงบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมติจะเลนกับว่าช้างท่านจะได้หันมามอง
1: พระองค์ท่านจะแล้วก็จะมีแบบส่วนราชการยืนเยอะนะเป็นแถวเลยนะก็ต้องบอกว่าทุกปีในส่วนของงานของทีมเมืองนราชาจังหวัดอธิวาสนี่ก็ภูมิอกภูมิใจเป็นที่สุดแล้วล่ะ
0: งั้นก็พรุ่งนี้เต็มที่นะพรุ่งนี้เต็มที่นะแล้วก็ทางวิศวกรเนี่ยจะเป็นแม่ข่ายในการรับสัญญาณส่งไปให้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายของสวทได้ร่วมรับกันด้วย
1: เปิดทีวีดู NBT ได้นะ NBT ก็ถ่ายทอดสดนะสวทนาธิวาสก็ถ่ายทอด
0: แต่ถ้าจะฟังเสียงน้องแตงก็ฟังจาก912ได
1: ้นะ
0: รวมถึงวิทยุเครือข่ายของเรานะเดี๋ยวในเวลา10นาฬิกานะครับตอนนี้9นาฬิกากับอีก57นะครับเดี๋ยวช่วงเวลา10นาฬิกาเดี๋ยวเราลารายการนะครับและหลังจากนั้นเราจะส่งภารกิจนี้ไปให้ทางสถานีวิทยุสบต.ต่อในการเป็นแม่ข่ายนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเสียงที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินที่สบต.ของเรานะครับในการพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ระหว่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็รบกวนทางสถานีวิทยุเครือข่ายนะครับในการร่วมรับสัญญาณที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาที่สบต.จนเสร็จสิ้นพิธีตามนี้แล้วกันนะครับโอเค
1: ในช่วงนี้เราลากันก่อนนะสำหรับในส่วนของชาวนี้เถียวพอตอนเดี๋ยวอย่างที่บอกรับฟังกันต่อ
0: ครับ
1: นะ
0: แต่ในส่วนของเรา
1: แล้วลา
0: เราลาแล้วก็เราส่งสัญญาณ
1: ไปนู่นนะ
0: เพื่อทางนี้จะได้รับต่อโอเคครับ
1: ค่ะ

0: เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ผลิตโดยนางสุภาวดีชัยวิเศษผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมรับสัญญาณในวันนี้ค่ะ
1: ya kepada sidang peringatan sidang penutup nah kita bersama dengan sidang peringatan mari ke Dewan Nomklau di pusat penerbitan wilayah Selatan ataupun Sobato untuk bersama dalam siaran langsung sempena Raja Somdet Prakanita Tirajau Krom Somdet Patai Parada sudah siang bermeras kumari berangkat melaksanakan tugas dalam upacara penyampaian jarum kehormat dan hadiah yang terbaik kepada pegawai di wilayah Selatan tahun 2568 yang disiarkan melalui radio kebangsaan Thai wilayah Jakla di FM 92 MHz sebagai jaringan utama menghantarkan suara jaringan kepada stesen radio kebangsaan Thai di 5 wilayah 7 stesen di kawasan wilayah Selatan bawah yang terdiri dari Sawato Jakla, Sawato Patani, Sawato Narathiwat, Sawato Songkhla, Sawato Setun, Sawato Betung, Sawato Sungai Kolok dan juga stesen radio Sawato dan jaringan di bawah naungan Sawato.
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานเกียรติบัตรและก็เข็มรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประจำปี2568ในวันนี้นะครับอีกสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับรถยนต์พระที่นั่งก็จะถึงมายังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับจากนั้นวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับต่อจากนั้นครับท่านผู้ฟังครับผู้ราชการจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลารองเลขาธิการสอบตนะครับแล้วก็ข้าราชการก็จะเฝ้ารับเสด็จนะครับต่อจากนั้นนะครับภริยาท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับภริยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาภริยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46นะครับภริยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาภริยารองเลขาธิการสอบตก็จะถวายมาลัยข้อพระกรครับจากนั้นครับพระองค์ท่านก็จะเสด็จเข้ามายังห้องประชุมน้อมเกล้าแห่งนี้นะครับที่เรากำลังถ่ายทอดเสียงอยู่ในขณะนี้จากนั้นก็จะประทับพระราชอาสน์ครับแล้วก็ท่านรองเลขาธิการสอบตก็จะทูลเกล้าถวายสุติบัตรนะครับแล้วก็เอกสารการดำเนินงานของสอบตนะครับต่อจากนั้นครับท่านผู้ฟังครับท่านรองเลขาธิการสอบตก็จะกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานนะครับก็จะมี 2-3 โครงการด้วยกันนะครับก็คือโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือวรเกษตรเมธีนะครับประจำปีคศ2569นะครับ2คือโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นนะครับของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีคศ2568นะครับและ3ก็จะกราบบังคมทูลรายงานในเรื่องของโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับตามบริบทของพื้นที่ประจำปีพ.ศ. 2569นะครับต่อจากนั้นครับท่านผู้ฟังครับท่านรองเลขาธิการสบต.ก็จะกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลตามลำดับนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันลำดับที่1ก็จะเป็นนักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระดำรินะครับหรือว่าวรเกษตรเมธีประจำปีพ.ศ. 2569นะครับที่จะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรแล้วก็เงินรางวัลจำนวน10คนด้วยกันส่วนลำดับที่2ก็คือผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประจำปีพ.ศ. 2568ก็จะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลรวมจำนวนไม่เกิน34คนนะครับส่วนลำดับที่3ก็เป็นครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ ครูผู้ดูแลแล้วก็เด็กผู้รับรางวัลนะครับสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้นะครับประจำปี2569จำนวน3รางวัลแล้วก็ลำดับที่4ก็เป็นผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะครับก็จะเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน5คนด้วยกันนะครับที่เป็นกำหนดการที่พระองค์ท่านจะเสด็จมายังหอประชุมน้อมเกล้าของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอีกสักครู่นะครับ
1: Ya, sedang berkesedap menonton. Sebentar lagi akan bersama dalam secara langsung yang mana Bungga Raja Sumdet Prakanikati Raja Krom Sumdet Pate Pradra Sudas yang berumras kumari berangkat ke Dewan Nom Klau Pusat Penterbira Wilayah Selate yang mana mengikut jadual iaitu piawak seragam akan menyampaikan lagu berhormat kepada Bungga Raja seterusnya pihak Gomnor Wilayahketua hakim mahkamah wilayah Jaklar ketua pengarah tentera darat 40 ne pengarah polis puton wilayah Jaklar timbalan setiausaha gong seambata pegawai kerajaan menyambut keberangkatan Bungga Raja seterusnya isteri gomnor wilayah isteri ketua hakim wilayah Jaklar isteripengarah tentera darat 40 ne isteri pengarah polis puton wilayah Jaklar isteri timbalan setiausaha gong seambata menyampaikan bunga malai tangan kepada Bungga Raja setelah itu Bungga Raja menaik masuki ke Dewan Nom Klau menaik singgah sana dan timbalan setiausaha gong seambata memperkenankan jadual untukkegiatan pada kali ini dan juga seterusnya pihak timbalan setiausaha gong seambata menghadap Bungga Raja menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang dilaksanakan iaitu projek melaksanakan pertanian mengikut tetah diraja dengan nama Warakasit Meti tahun 2599 yang kedua ialah projek pemilihan pegawai cemerlang di wilayah Selate dan juga pegawai yang melaksanakan tugas yang berfaedah kepada wilayah Selate tahun 2598 yang ketiga ialah projek sokongan pemprosesan media kreatif di masyarakat pelbagai budaya mengikut keadaan tempatan di tahun 2599seterusnya pihak timbalan setiausaha gong seambata menghadap Bungga Raja untuk membawa penerima anugerah pada hari ini seperti berikut iaitu nombor 1 pelajar di bawah projek Warakasit Meti tahun 2599 menghadap Bungga Raja dan menerima sijil penghargaan dan juga duit hadiah 10 orang kumpulan yang kedua ialah pegawai cemerlang di wilayah Selatan tahun 2598 menghadap Bungga Raja menerima sijil penghargaan bersama dengan jarum kehormatan selama 34 orang dan juga seterusnya ialah guru dan pelajar yang menerima hadiah media kreatif inovasi pembelajaran untuk kanak-kanak prasekolah di wilayah Selatan tahun 2599 sebanyak 3 hadiah dan yang keempat ialah menghadap Bungga Raja yang dihadap Bungga Raja ialah mereka yang menyampaikan wang sumbangan sebagai kebajikan kepada Bungga Raja menerima jarum kehormat sebanyak 10 orang
0: คุณผู้ฟังคะต้องขอย้ำให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้ทราบนะคะว่ามีผู้ที่เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มรางวัลจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและจังหวัดสตูลนะคะซึ่งทุกท่านค่ะผ่านการคัดเลือกตามประกาศของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่กลุ่มข้าราชการกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นๆในหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้ประกอบการรวมไปถึงกลุ่มองค์กรอื่นนะคะที่มีผลงานเชิงประจักษ์ค่ะในการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่จะได้เข้ารับนะคะตามโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนว ทางพระราชดำริวรเกษตรเมธีในปีประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งปีนี้นะคะก็เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวนถึง10รายด้วยกันนะคะลำดับที่2จะเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้น34รายค่ะลำดับที่3คือครูผู้ดูแลเด็กผู้รับรางวัลนะคะเป็นรางวัลสุดยอดสื่อสารสร้างสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจำนวน3รางวัลด้วยกันค่ะและรางวัลลำดับที่4ผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเข้ารับพระราชทานเข็มระลึกจำนวน5รายด้วยกันค่ะ
1: ยังมาพอดีนี้mereka yang menghadap Bendera Raja untuk menerima sijil penghargaan dan juga jarum kehormat dari 5 wilayah selatan yaitu dari wilayah Jala, wilayah Patani, wilayah Naratiwat, wilayah Songkla dan wilayah Stun yang telah dipilih dan juga dilaksanakan ikut pengisytihara pusat penterbitan wilayah selatan ataupun Song Botol dengan tujuan untuk beri semangat dan juga memberi penghargaan kepada kumpulan pegawai kerajaan, kumpulan guru dan kakitangan pendidikan, kumpulan pelaksana tugas lain di bawah unit kerajaan, kumpulan pemimpin tempatan, kumpulan wanita, kumpulan kanak-kanak dan belia, kumpulan pemimpin agama, kumpulan pengendali, kumpulan organisasi lain yang menghasilkan hasil dengan jelas dan menjalin hubungan dengan cara menyelesaikan masalah dan membangun wilayah selatan seperti berikut, iaitu kumpulan pertama ialah pelajar di bawah projek pertandingnya pertanian mengikut tetah diraja Wara Kesit Meti tahun 2569 menghadap Bendera Raja menerima sijil penghargaan dan juga wang hadiah sebanyak 10 orang. Dan kumpulan yang kedua ialah mereka mempunyai hasil kerjaya yang cemerlang di wilayah selatan tahun 2568 menghadap Bendera Raja menerima sijil penghargaan dan jarum kehormatan sebanyak 34 orang. Kumpulan yang ketiga ialah guru yang menjaga kanak-kanak penerima hadiah media kreatif untuk pembelajaran kanak-kanak prasekolah di wilayah selatan tahun 2569 menerima hadiah diraja 3 hadiah. Dan kumpulan yang keempat ialah mereka yang memberi sumbangan wang tunai kepada Bendera Raja sebagai kebajikan masuk menghadap Bendera Raja menerima jarum kehormat 5 orang.
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประจำปีพ.ศ. 2568นะครับที่จะเข้ารับพระราชทานในวันนี้ก็มีด้วยกัน34รายนะครับซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเป็นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับก็จะมีกลุ่มที่1คือกลุ่มของข้าราชการแล้วก็ระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่านะครับจะมีด้วยกัน5ท่านนะครับก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาสก็คือคุณพรประสิทธิ์จันทระนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดปัตตานีคือคุณวิรัตบุญจันทร์นะครับในอำเภอสายบุรีครับที่ทำการปกครองอำเภอสายบุรีจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกสิทธิศักดิ์จันทร์สว่างครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะครับจังหวัดสตูลครับนางวิไลวันสุวรรณรักษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลจังหวัดสงขลานะครับนายวรินทร์ทองขาวนะครับนายอำเภอนาทวีครับที่ทำการปกครองอำเภอนาทวีนั่นเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับสำหรับกลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าเทียบเท่านะครับส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มของข้าราชการระดับผู้ปฏิบัตินะครับหรือเทียบเท่า จังหวัดอราธิวาสได้แก่10ตำรวจเอกสุวิทย์กล้าขยันนะครับนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนะครับจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอราธิวาสจังหวัดปัตตานีนะครับนางจำนงแก้วนาวีครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลโคกโพครับจังหวัดยะลานางสาวสุภมาศนักสิงห์นะครับนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษจากส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลานะครับจังหวัดสตูลครับนางสาวพัฒนาวดีหลีนิ่งครับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสตูลจังหวัดสงขลาคือนางสาวจุกนะครับสุวรรณโนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มของข้าราชการครูครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับจังหวัดนราธิวาสได้แก่นางสาวแวสุริฮะตระกูลสรณคมนะครับครูชำนาญการพิเศษนะครับจากโรงเรียนบ้านไร่พยานะครับจังหวัดปัตตานีว่าที่ร้อยตรีชาครีขนองนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสิริราชสามัคคีจังหวัดยะลานางสาวทัศพรปูมศรีดานะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3นะครับจังหวัดสตูลครับนายอำนาจฤทธิ์ภักดีครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งว่าวรวิทย์นะครับจังหวัดสงขลานายธนวินมังคลาทัศน์ครับครูชำนาญการจากโรงเรียนบ้านทุ่งไผ่นะครับส่วนกลุ่มที่4นะครับคือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐนะครับสำหรับกลุ่มที่4
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลุ่มที่4นั้นนะคะจะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐนะคะได้แก่จังหวัดสตูลคือนางสุนิสาเรืองสุขค่ะท่านเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ส.สองของโรงพยาบาลสตูลนะคะจังหวัดสงขลาค่ะนายพิเชษพงศ์อินทรสกุลเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดสงขลานะคะส่วนกลุ่มที่5นั้นเป็นกลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นค่ะจังหวัดปัตตานีคือนายซานูซีวงปัฒนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรปุโยองค์การบริหารส่วนตำบลปุโรปุโยนะคะจังหวัดสตูลค่ะนายสรีอาซีนุ่งอาหลีเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอค่ะกลุ่มที่6นั้นเป็นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนค่ะได้แก่จังหวัดปัตตานีคือนายณัฐนัยอินทมนเป็นนักเรียนของโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารนะคะจังหวัดยะลาได้แก่นางนิดาอีตแตแลค่ะเป็นรองประธานสตรีจังหวัดยะลาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลานะคะจังหวัดสตูลค่ะได้แก่นายยูไนนันอินตาฝาเป็นที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าแพนะคะในกลุ่มที่7นั้นนะคะคุณผู้ฟังคะกลุ่มผู้นำศาสนาและหรือผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาของจังหวัดนราธิวาสนะคะได้แก่นายวันอิสมาเอลแวอาแซเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสซาดะซาอาดะนะคะจังหวัดยะลานายอับดุลเราะดาฮาเกงค่ะเป็นคอติบประจำมัสยิดนูรุนอีมานบ้านลูโบะเบอร์เดนะคะจังหวัดสตูลค่ะนายวิทยาอับดุลเละอับดุลละค่ะขออภัยค่ะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดยามีอาตุลอิสลามียะนะคะและกลุ่มที่8ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดยะลาคือนางสาวศินีนาถเยี่ยงยุทธพิชัยหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด168พันศักดิ์กรุ๊ปจังหวัดสตูลได้แก่ว่าที่ร้อยตรีเอกชัยพรชัยสุรีผู้จัดการโรงงานเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลบริษัท KSP พาราวุฒิจำกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูลนะคะและกลุ่มที่9ค่ะกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสื่อมวลชนหรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะจังหวัดยะลาได้แก่นายอดุลสมานสุขแก้วอุปนายกสมาคมนักวิจัยชายแดนใต้สมาคมนักวิจัยชายแดนใต้ค่ะจังหวัดสตูลนะคะได้แก่นางรุไวยดาลีลานนท์อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วัดสตูลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลนะคะกลุ่มที่10กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการประจำสบต.หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในสบต.หรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของสบต.ค่ะได้แก่1นางอัญชนาบุญลอยนิติกรชำนาญการพิเศษสบต.นะคะ2นางสาวทัชพรวิสุภการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสบต.ค่ะ3นางสาวณัชวาบุญแก้วพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนสบต4นายมาสันงะหมอนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสบต5นายสวิทหมาดอดัมหัวหน้าหน่วยจัดการชุมชนหน้าอยู่ภาคใต้หน่วยจัดการชุมชนหน้าอยู่ภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังคะค่ะและมีรางวัลสื่อดีเด่น 3D ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับสำหรับรางวัลสื่อดีเด่น 3D นะครับก็คือสื่อดีพื้นที่ดีแล้วก็ภูมิดีนะครับกิจกรรมสุดยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนภาคใต้นะครับประจำปีพ.ศ.2569นะครับรางวัลชนะเลิศนะครับก็คือนางสาวพาติมะสมาอินะครับตำแหน่งครูชำนาญการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาลุปังนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลกาลุปังอำเภอรามันนะครับจากจังหวัดยะลานะครับชื่อสื่อก็คือบอร์ดมหัศจรรย์ 3D จากวัสดุเหลือใช้นะครับส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับนางสาวเจนจิราดัสดาจันทร์นะครับตำแหน่งผู้ดูแลเด็กนะครับจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดลำไพเทศบาลตำบลลำไพครับอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับชื่อสื่อก็คือเรื่องราวของถังปั่นพลังซักนะครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่นายอุมารวัฒนะนะครับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกตรีองค์การบริหารส่วนตำบลเกตรีครับอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูล นะครับชื่อสื่อก็คือปาซาน้อยเรียนรู้สนุกนะครับก็เป็นรางวัลสื่อดีเป็นสื่อดีเด่น 3D นะครับกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเข้ารับรางวัลในวันนี้ก็คือรางวัลนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรนะครับก็คือกิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับสำหรับบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรในกิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดำรินะครับครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นั้นก็มีด้วยกัน10คนด้วยกันนะครับคนแรกก็คือเด็กชายพิรมมณีนะครับจากโรงเรียนบ้านด่านสันติราชสังกัดสพปยะลาเขต3นะครับคนที่2ก็คือเด็กชายพิชยุทธชุมทองนะครับจากโรงเรียนบ้านวังใหม่นะครับประชาอุทิศ2519สังกัดสพปยะลาเขต3ส่วนคนที่3ก็คือเด็กหญิงคุสนาหมะนะครับจากโรงเรียนบ้านวังกระเพาะเพียรอนุสรนะครับจากสพปปัตตานีเขต3คนที่4ก็คือเด็กชายธนพลพัดช่วยนะครับจากโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินจากสพปสตูลครับคนที่5คือเด็กหญิงวิภาวดีโตระจากโรงเรียนครูนายสังจากสพปสงขลาเขต3นะครับส่วนคนที่6เด็กชายธินภัทรมณีเพชรนะครับจากโรงเรียนสุขีรินจากสพปนราธิวาสเขต2นะครับคนที่7เด็กหญิงกสินาเส้งเข็มนะครับจากโรงเรียนบ้านตาน้อแมร์จากสพปยะลาเขต3ส่วนคนที่8เด็กชาย กนกรามณรงค์นะครับจากโรงเรียนบ้านโคกต้นสตอสพป.ปัตตานีเขต2คนที่9เด็กหญิงสันมีเจยิงนะครับจากโรงเรียนบ้านสุเป๊กสพป.นราธิวาสเขต1นะครับแล้วก็สุดท้ายคนที่10นะครับเด็กหญิงฮานันเจลอนะครับจากโรงเรียนชุมชนบ้านสนิงสังกัดสพป.ปัตตานีเขต1นะครับ
1: Ya, saya dapat tiket yang akan menghadap Baginda Raja untuk menerima hadiah ya, dari kumpulan pelajar contoh segi pertanian melalui kegiatan perkelaskan produk mengikuti tahdi Raja dapur sekolah ke dapur rumah di tahun anggaran 2599 ialah Dek Chai Pirom Promeni dari sekolah dan Santirat dan yang apa ni dari wilayah Jakla kawasan 3 dan juga yang kedua ialah Dek Chai Pishayut Chum Thong dari sekolah Ban Wang Mai Prasya Utit 2538 di bahagian pendidikan Jakla kawasan 3 dan juga Dek Ying Husna Hamak sekolah Wang Kapo PN Anuson di bahagian pendidikan petani kawasan 3
0: คุณผู้ฟังคะณขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังห้องประชุมน้อมเกล้าและอีกสักครู่จะได้ประทับบนพระราชหาดนะคะซึ่งจะมีนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและเอกสารการดำเนินงานของสบต.ค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวาระเกษตรเมธีประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
2: ครับนอกจากนั้นก็จะมีการกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานนะครับในโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพ.ศ. 2568นะครับแล้วก็โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับตามบริบทของพื้นที่ประจำปีพ.ศ. 2569นะครับซึ่งนอกจากนั้นท่านรองเลขาธิการสบต.ก็จะกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลตามลำดับครับ
1: Sembilan pengarah yang dihormati sebentar lagi Baginda Raja Somdet Prakanita Tirajau Krom Somdet Patih Parada Sudah Senyam Pemeras Kukmari akan berangkat ke Dewan Nom Klau Pusat Penterbira Wilayah pada Selate diiringi oleh Gubernur Wilayah Jakla dan Ketua Hakim Wilayah Jakla Pengarah Tentera Darat ke-46 Isteri Polis Puton Wilayah Jakla Isteri Timbalai Setiausagong Soang Bota menyampaikan malai bunga tangan kepada Baginda Raja. Dengan itu, pihak Tuan Jonathan Seng Pum, Timbalai Setiausagong Soang Bota, Pemangku Setiausagong Soang Bota. Akan menghadap Baginda Raja menyampaikan program.Buku program pada hari ini yang melaksanakan tugas pada hari ini
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะณขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมายังห้องประชุมน้อมเกล้าและประทับบนพระราชอาสน์แล้วค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะนายชนทานแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรในเอกสารการดำเนินงานของสบต.ค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับต่อจากนั้นนะครับท่านรองเลขาธิการสบต.ก็จะกราบบังคมทูลรายงาน
3: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้านายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนามข้าราชการและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้รู้สึกปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณร้นเก้าร้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชโอรสให้นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรตามโครงการสนองแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีประจำปีพุทธศักราช2569ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2569รวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในวันนี้โครงการนักคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา10ปีปีพุทธศักราช2569มีนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรจำนวน10รายมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักด้านการเกษตรจากโรงเรียนและสามารถขยายผลสู่ครัวบ้านในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยใช้การเกษตรตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นรวมทั้งสิ้น 1,125 รายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สาธารณชนได้รับทราบและเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน34รายการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562เป็นต้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2569เป็นเวลา8ปีจากเดิมที่มีเด็กเล็กประสบปัญหาพูดภาษาไทยได้เพียงร้อยละ36แต่ปัจจุบันสามารถพูดภาษาไทยได้ถึงร้อยละ93โดยสปต.หนุนเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายชุมชนด้วยการเปิดพื้นที่กลางหรือฟื้นการละเล่นท้องถิ่นสืบเสาะคิดค้นวัตถุดิบในพื้นที่นำมาผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ภายใต้หลักคิดสื่อ 3Dสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลจำนวน3แห่งบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกนายแพทย์สมหมายบุญเกี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเงินรางวัลเข็มรางวัลและเข็มที่ระลึกเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลตามลำดับและขอพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อปวงข้าพเจ้าทั้งหลายจักได้น้อมนำไปเป็นแนวปฏิบัติสืบไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อม
4: ขอพระทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอพระทานพระราชโอกาสพระราชานุญาตเบิกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรตามโครงการสนองแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีประจำปีพุทธศักราช2569ข้ารับประทานกิตติบัตรและเงินรางวัลจำนวน10รายเบิกผู้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ใน10กลุ่มครับประธานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลจำนวน34รายดังนี้ 1. กลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าจำนวน5ราย 2. กลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติหรือเทียบเท่าจำนวน5ราย 3. กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5ราย 4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐจำนวน2ราย 5. กลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นจำนวน2ราย 6. กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนจำนวน2ราย 7กลุ่มผู้นำศาสนาหรือผู้ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาจำนวน3ราย8กลุ่มผู้ประกอบการจำนวน2ราย9กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรสื่อมวลชนและประชาชนผู้มีจิตสาธารณะจำนวน2ราย10กลุ่มข้าการบริเวณสามัญซึ่งปฏิบัติราชการประจำศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ปฏิบัติงานอื่นในศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน5รายเบิกผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกวดรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569คราบประธานเกียรติบัตรจำนวน3รายและเบิกผู้ทูลเกล้าคุณกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยคราบประธานเข็มที่ระลึกจำนวน10รายตามลำดับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
2: ครับท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับนักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระดำริหรือวรเกษตรเมธีนะครับประจำปีพ.ศ. 2569ก็กำลังเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน10รายด้วยกันนะครับอย่างที่เราได้นำบัญชีรายชื่อสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรในกิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระดำรินะครับครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านประจำปีก็ประมาณ 2,569 10รายด้วยกันนะครับก็จะมีรายชื่ออย่างที่เราได้นำเรียนให้ทราบก่อนหน้านี้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะและก็จะมีผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568นะคะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลนะคะต่อจากนักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปีพุทธศักราช2569นะคะรวมไปถึงครูผู้ดูแลเด็กผู้รับรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจำนวน3รางวัลค่ะรวมถึงผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน5รายด้วยกันนะคะ
1: Waktu sekarang PH Pemuda Raja menyampaikan anugerah dan jarum kehormat kepada kumpulan seperti berikut, yaitu kumpulan pertama ialah pelajar di bawah projek pertanian yang mengikut titah diraja Wara Kasih Meti tahun 1569 selama 10 hari. Kumpulan yang kedua ialah mereka yang cemerlang di wilayah Speslate tahun 1568 menerima sijil penghargaan dan juga jarum kehormat selama 34 hari. Kumpulan yang ketiga ialah guru menjaga pelajar menerima hadiah media kreatif inovasi pembelajaran untuk kanak-kanak prasekolah di wilayah Peselatan tahun 2569 menerima hadiah diraja 3 hadiah. Kumpulan yang keempat ialah mereka yang menyampaikan sumbangan untuk kebajikan kepada pengajar raja menerima jarum kehormat selama 5 orang.
2: ครับขณะนี้สำหรับในส่วนของผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประจำปีพ.ศ. 2568จำนวน34รายก็กำลังเข้ารับพระราชทานเข็มรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรจากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2568ในปีนี้นะครับ
0: และอีกสักครู่นะคะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะได้พระราชทานพระราชดำรัสให้แก่ข้าราชการผู้ที่เข้ารับเข็มพระราชทาน

0: จะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลในครั้งนี้ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีขอให้คุณความดีจากการตั้งใจทำหน้าที่สนองตอบให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน
1: ครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ทรงประทานพระดำรัสให้กับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประจำปี2568ในปีนี้นะครับอีกสักครู่นะครับพระองค์ท่านก็จะได้เสด็จออกจากห้องประชุมน้อมเกล้านะครับไปยังห้องถวายรายงานรองเลขาธิการสบต.นะครับแล้วก็จะมีการกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานตามแนวพระดำรินะครับแล้วก็ผลการพัฒนาที่สำคัญในรอบปีของสบต.แล้วก็แนวการการเกษียณอายุราชการในปีนี้มีอยู่ด้วยกันจำนวน3คนด้วยกันนะครับคุณอัคราครับ
2: ใช่ค่ะคุณอมรันค่ะรายชื่อข้าราชการสบต.ที่เกษียณอายุราชการพร้อมครอบครัวนะคะจะได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ3ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสบต.นายชัยยะเจ๊แล่ผู้ช่วยเลขาธิการสบต.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะและนายวิรัตเสาทยนันท์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษผอ.กองคลังค่ะ
3: Ya, semata tadi Minta Raja telah perkenankan hadiah dan jarum kehormat kepada mereka cemerlang dan menerima anugerah pada Bunda Raja. Dan juga Bunda Raja telah menyampaikan tetah kepada semua yang bersama dalam majlis pada hari ini. Dan seterusnya Bunda Raja telah keluar dari Dewan Nom Klau, pergi ke Dewan mendengar laporan daripada tahap timbalan Setiap Bungsa Wata, yang mana timbalan Setiap Bungsa Wata akan menghadap dan menyampaikan hasil kejayaan tugas yang melaksanakan mengikut tetah diraja dan juga hasil pembangunan adalah tempat yang penting, dan juga menerima menghadap daripada pegawai yang bersara pada kali ini ialah 3 orang, yang terdiri dari satu ialah Tuan Nan Tepong Suwanarat, Timbalan Setiausaha Gongso Ambato, Tuan Ceyak Cik Le, Penolong Setiausaha Gongso Ambato, Tuan Wirat Sau Tayaknan, iaitu pengarah pejabat perbendaharaan dari kawasan dari pusat penterbira wilayah sepada selatan.
1: กับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่นะครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านก็จะเสด็จมายังห้องประชุมน้อมเกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อถวายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประจำปีพ.ศ. 2568แล้วก็นักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระดำรินะครับประจำปีพ.ศ. 2569ครูผู้ดูแลเด็กเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสอบต.จำนวน5ชุดด้วย

0: ะครับต่อจากนั้นพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปยังจุดทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีนะครับที่เป็นรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ของ3ประเภทนะครับในหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานตามแนวพระดำรินะครับครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านในลำดับต่อไปนะครับแล้วก็จะมีประชาชนทูลเกล้าถวายสิ่งของด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ฟังคะรายชื่อผู้ทูลเกล้าถวายเงินตามพระราชอัธยาศัยประธานถึงที่ระลึกจำนวน10คนนะคะได้แก่นายกเหล่ากาชาดยะลาผู้อำนวยการโรงเรียนยะหาศิริยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา10ประธานกลุ่มศรียะลาบาติกนางวงชนกดาวเรืองนายณัฐพงษ์เต่งล่านางจิรพัฒน์ไฝพรหมนางสาวจุไรรัตน์ตันตะสุทธิกุลนายธนกรภูลสวัสดิ์นางสาวออนอนงโกเมธถาวรและนางสาปินะเบนตีฮูเย็นฮูเซนค่ะ
2: ยาเสดังปริวัติอัสมาตติพระมังดาราชาตลาpergi ke berangkat ke dewan untuk mendapat sembah hormat dari pegawai seorang bata yang akan bersara pada kali ini 3 orang dan selepas ini akan melaksanakan mengikut acara seterusnya iaitu bergambar iaitu bagi mereka yang menyampaikan wang sebagai sembah hormat kepada Mangga Raja yang selama mengikut seperti berikut iaitu Pak Ketua Palang Merah Bilai Hajaklah ya, Pengarah Sekolah Yakha Si Rakyat Nukun Pengarah Sekolah Nikum Patana 10 Ketua Kumpulan Si Yaklah Batik Puan Wong Cenuk Dao Reung Nai Natapong Peng La Puan Jirapat Fai Prom Nang Sao Cuk Rai Rat Tan Tak Sutikun Nai Tanakon Pun Sawat Nang Sao On Anong Komet Tawon Dan Puan Sapinah Binti Husin
0: คุณผู้ฟังครับวงดุริยางที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ทางด้านหน้าของอาคารน้อมเกล้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะครับเป็นวงดุริยางเครื่องลมและวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสตรียะลานะครับซึ่งเรียกว่าวงดุริยางเครื่องลมแล้วก็วงโยธาโยธวาทิตของโรงเรียนสตรียะลาเนี่ยหรือที่รู้จักกันในนามของสอยอวินแล้วก็สตรียะลาแมชชิ่งแอนด์ซิมโฟนิกแบนด์นะครับวงดนตรีนักเรียนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับภาคใต้นะครับแล้วก็ระดับประเทศด้วยเนื่องด้วยความสามารถทางดนตรีความมีวินัยความสามัคคีแล้วก็ความมุ่งมั่นของสมาชิกทุกคนนะครับซึ่งร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงอย่างงดงามเปี่ยมด้วยพลังแล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์ที่หลากหลายของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านผู้ฟังซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับวงดุริยางสตรียะลาก็ได้สร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันวงดุริยางเครื่องลมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6นะครับในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73นะครับปีการศึกษา2568ด้วยคะแนนสูงถึง 90.67 คะแนนเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางเครื่องลมระดับชาติในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70อีกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังเกิดจากความตั้งใจในการฝึกซ้อมนะครับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารคณะครูแล้วก็ผู้ฝึกสอนผู้ปกครองแล้วก็กำลังใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวงโยธวาทิตของโรง งเรียนสตรียะลาก็เป็นตัวแทนของเยาวชนนะครับที่ช่วยสื่อสารเรื่องราวดีงามของจังหวัดยะลาบทเพลงแล้วก็การแสดงที่สร้างแรงบันดาลใจจนได้รับการนำเสนอผ่านรายการต้นกล้าพันธุ์ใหม่นะครับที่สะท้อนถึงศักยภาพความฝันและก็พลังของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
2: ยะตูซาตูคอมโพเลมิวสิกyang mempersembahkan pada hari ini ialah satu kumpulan dari sekolah Seteri Yakla atau diterkenal dengan nama Soyo Wings dan Seteri Yakla Marching and Symphonic Band, iaitu satu kumpulan muzik pelajar yang diakui di peringkat wilayah, peringkat selatan dan juga peringkat negara, iaitu dengan kebijaksanaan segi muzik, disiplin, perpaduan dan juga kesungguhan dari ahli-ahlinya semua, dan juga mampu menyebarkan muzik dan lirik lagu yang begitu indah dengan kekuatan dengan tenaga dan juga menggambarkan identiti yang berbagai dari wilayah pada selatan. Dengan itu, di masa sepanjang masa telah lepas, kumpulan muzik sekolah Satri Jala dapat berjaya dengan bangga dengan secara berterusan sepertinya dapat memungut hadiah Johan di pertandingan kumpulan durian angin di peringkat sekolah menengah 1 hingga 6 di Pesta Pelajar kali ke-73 tahun 2568 dengan markah paling tinggi ialah 90.67 markah. Selain itu juga pernah dapat hadiah pingat emas dari pertandingan muzik di peringkat kebangsaan di kali yang ke-70 juga. Dan kali ini adalah satu kesukaan berlatih dan bersokongan dengan baik daripada penterbit, para guru dan pelatih, ibu bapa dan juga ibu bapa rakyat-rakyat dan lain tempat semua. Kumpulan muzik sekolah Seteri Jakla juga sebagai wakil belia yang menyebarkan media yang mengambilkan perkara-perkara yang baik, yang bagus di kawasan Wilayah Jakla dan menyebarkan melalui lirik lagu dalam persembahannya sebagai inspirasi dan juga dapat menyebarkan melalui ruangnya Tun Kelab Pan Mai, iaitu satu kegiatan yang boleh menggambarkan kebolehan, kebijaksanaan, impian dan juga tenaga belia di wilayah sepada selatan.
0: คุณผู้ฟังครับนอกจากวงดุริยางเครื่องลมและก็วงโยธวาทิตของโรงเรียนสตรียะลาที่บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีตรงหน้าอาคารน้อมเกล้าหรือหอประชุมน้อมเกล้าของอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับบรรยากาศในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับตรงบริเวณด้านหน้าของอาคารหอประชุมน้อมเกล้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงครอบครัวของผู้เข้ารับพระราชทานก็ได้มีการรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มนะครับที่หลายคนรอวันนี้ในทุกๆปีนะครับซึ่งนอกจากนั้นบริเวณด้านหน้าอาคารก็จะมีการจัดบอร์ดนิทรรศการด้วยนะครับ
3: ใช่ค่ะหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จมายังห้องน้อมเกล้าเพื่อที่จะฉายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568รวมถึงนักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริประจำปีพุทธศักราช2569ครูผู้ดูแลเด็กเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสบต.นะคะพระองค์ก็จะเสด็จไปยังจุดทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีค่ะรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ของ3ในระดับประเทศนะคะในหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็มีการทอดพระเนตรผลดำเนินงานตามแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะคะซึ่งภารกิจตามแนวพระราชดำริโดยสวต.และเครือข่ายนั้นนะคะก็มีหลายโครงการมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าน้ำและสุขอนามัยที่เกาะบุโหลนนะคะโดยกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษหรือว่ากปค.นะคะ มีแสงพระบารมีสู่พลังงานสะอาดโซลาเซลล์พลิกชีวิตชาวเลเกาะบุโลนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีอีกหลายโครงการนะคะแต่โครงการนี้เนี่ยสืบเนื่องจากพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต่อราษฎรชาวเลบนเกาะบุโลนดอนและเกาะบุโลนเลอำเภอละงูจังหวัดสตูลที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำไฟฟ้าและสาธารณสุขมาอย่างยาวนานนะคะเมื่อวันที่16มกราคมในปีพุทธศักราช2557พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และหน่วยงานภาคีค่ะได้มูบรูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะคะ
0: อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโครงการสนองแนวพระดำรินะครับครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านนะครับโดยกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษนะครับหรือว่ากปค.ซึ่งในโครงการนี้นะครับจากโรงเรียนสู่ครัวเรือนสร้างนักปราชญ์เกษตรบ่มเพาะทักษะชีวิตพัฒนามาตุภูมินะครับซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือสบต.ก็ได้มีการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอว.นะครับน้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับขยายผลโครงการอาหารกลางวันต่อยอดทักษะเกษตรปลอดภัยจากสถานศึกษาลงสู่ครัวเรือนนะครับภายใต้โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10รายนะครับสนับสนุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์หรือวารีศาสตร์ตามความถนัดนะครับภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่แล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดนะครับซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงนะครับท่านผู้ฟังครับบัณฑิตทุนพระราชทานคนแรกในปีนี้ก็คือนางสาวอัสมะบาราเฮงนะครับซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับเรียกว่าจากผู้รับโอกาสไปสู่ผู้สร้างโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมสู่การเป็นข้าราชการที่ดีนะครับซึ่งสบต.ก็ส่งเสริมให้บัณฑิตทุนพระราชทานเข้าฝึกปฏิบัติงานจริงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการให้บริการประชาชนการทำงานในพื้นที่แล้วก็การขับเคลื่อนการพัฒนาครับ
4: Ya, sedang pria berarti waktu sekarang ya, dihadapi bangunan Nom Klau, pusat penerbangan wilayah Selatan mendapati agama rakyat yang terdiri daripada kawasan wilayah Jakla dan wilayah berdekatan termasuk juga ahli keluarga yang mendapat hadiah dan yang cemerlang pada hari ini tunggu untuk menghadap Bangunan Raja dengan begitu senyum, suka hati dan bahagia yang mana hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Selain itu juga di kawasan hadapan bangunan mengadakan pameran memberi tahu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengikut titah diraja seperti cara penyelesaian masalah elektrik, air dan juga kesihatan di Kok Bulon ataupun Pulau Bulon iaitu yang dilaksanakan mengikut oleh pejabat penyelesaian projek berhubungan diraja dan kegiatan istimewa Hak Sobata. Itulah kerana Baginda Raja sangat bimbang, sangat prihatin terhadap rakyat di Bulai Pulau Bulon dan juga Bulon di apa ni Bulon Le di daerah Langu wilayah Stone yang mengalami masalah kekurangan air dan juga elektrik termasuk juga masalah kesihatan dengan begitu lama. Dengan itu pada tengah tangan Neblah Makarakum 2553 Baginda Raja telah mengadakan tetah supaya Yayasan Cahaya Pertana Universiti Songkhla Nakarin dan juga unit yang berkaitan kerjasama untuk menyelesaikan masalah dengan cepat termasuk juga mendekat kursus kepada sukarela yang pakat iaitu dikenalkan dengan Monoi untuk bersama menyelesaikan masalah kesihatan Hingga itu pada tahun 2569 pihak Sambato bersama dengan pihak Universiti Naratiwat Rajanakarin dan Bahagia Swasta beri sokongnya untuk mengangkat taraf kualiti hidup secara mampan melaksanakan tiga tugasnya, iaitu beri sokong elektrik dengan solar cell di Balai Suksala dan juga di sekolah Pulau Buklon Don bagi. Dan kegiatan yang kedua ialah letak alat untuk nak buat air daripada udara di sekolah kampung Buklon Don dan juga Buklon Le. Dan juga yang ketiga ialah mengubah suai pemandangnya di Suksala dan di bersama dengan projek Sanjay Thai pelajar yang bersama belia-belia bersama dalam projek Sanjay Thai Sucai Thai untuk nak membangun tempat teh supaya mempunyai kesihatan yang baik. Projek yang kedua yang dipamerkan ialah projek dapur sekolah ke dapur rumah, iaitu satu projek yang mana Pak Ustaz Abata bersama dengan Pejabat Pertanian dan Koperasi Kementerian Pendidikan dan juga Pendidikan Tinggi melaksanakan ikut Tetah Diraja Somdit Prakanita Diraja Krom Somdit Patih Paradra sudah sejam Romras ke Mari memperluaskan projek makannya sekolah tengah hari menyambungkan kepada kemahiran pertanian yang selamat daripada pendidikan masuk kerjasama dengan bahagian ibu bapa di rumah dengan nama projek dapur sekolah ke dapur rumah. Dan setiap tahun pilih pelajar yang suka segi pertanian 10 orang dapat modal pendidikan di peringkat sekolah matayam seksa hingga peringkat universiti dalam cawangan pertanian, cawangan haiwan dan juga pokok-pokok mengikut sukacita pelajar dengan nama modal pelajar Warakasid Meti. Ini dengan tujuan untuk nak buat pelajar ke arah ahli pertanian generasi baru dan juga klik mari membangun tempat teh, iaitu orang yang pelajar yang telah dapat modal diajar orang pertama ialah Nangsau Asma Baraheng yang telah tamat pendidikan dari Universiti Songkhla Nakhrin dan juga telah masuk sebagai pegawai kerajaan sebagai ahli akademik mempromosi pertanian dan di bawah naungnya Pejabat Pertanian Daerah Kopo Pilihan Petani, iaitu boleh dikatakan dari orang yang menerima peluang kepada mereka yang memberi peluang kepada rakyat dan juga learning untuk buat sedia-sedia untuk menjadi pegawai kerajaan yang baik. Dengan itu pihak Sambatan bersokongnya kepada pelajar modal hak dapat pada raja pada kali ini untuk melaksanakan tepat dengan sebenar supaya sedia-sedia melaksanakan tugas sebagai pegawai kerajaan, memberikan pengalaman dari segi berbagai segi dan juga memberi perkhidmatan kepada rakyat melaksanakan pekerjaan dalam tempat teh dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk nak membangun tempat teh. Boleh dikatakan dari benih dalam sekolah menuju ke arah ahli akademik pertanian dan juga balik kembali membangun kampung halaman sendiri. Ini adalah satu projek yang dipamerkan di hadapan Sambato pada hari ini sudah peringat.
5: นอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ปลูกครามนะคะคุณผู้ฟังโดยกองประสานงานโครงการและเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษกปค.ค่ะในหัวข้อที่ส่งเสริมพี่น้องประชาชนนั้นใช้หัวข้อนี้นะคะครามมนารอต่อยอดภูมิปัญญาสร้างอาชีพยั่งยืนสู่ชุมชนสุขีรินค่ะซึ่งสบต.นะคะได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะในการน้อมนำแนวพระราชดำริพัฒนาอาชีพและสร้างทักษะเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสผ่านการส่งเสริมการเพาะปลูกรวมไปถึงการย้อมผ้าด้วยครามมะนารอพืชครามพื้นถิ่นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจุดเด่นของกิจกรรมนี้เลยก็คือศูนย์เรียนรู้ในสถานศึกษาพื้นที่กลางของชุมชนได้ปรับโรงเรียนตชด.บ้านลีนานนท์และโรงเรียนนิคมพัฒนา10ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจรค่ะตั้งแต่การเพาะปลูกสกัดสีไปจนถึงการย้อมผ้าเลยนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงการสืบสานและสร้างรายได้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนค่ะและที่สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในการเชื่อมความสัมพันธ์คนต่างวัยในพื้นที่และต่อยอดการ ช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่านะคะ
4: ยาซาตูปาเมเรยังดีปาเมรกันดาเลฮาดาเปบังุเนสองบทอียะละอักเกียเตสโกงบาเดปดิดิเกสบากายพุสัตมบลาจาเรcara-cara tane anilo yaitu dengan nama nilo menaro dan untuk no mengambil bersokongnya kepada kecerdasan tepatnya menciptakan pekerja yang mampan dalam masyarakat sukirin yang mana pihak Sokboto kerjasama dengan pihak Universiti Naratiwat Rasana Kerin dan Universiti Teknologi Rasyumongkong Siwichai melaksanakan mengikut tetah diraja membangun pekerja dan juga menciptakan kemahiran belia dalam kawasan yang jauh iaitu di daerah Sukirin wilayah Naratiwat melalui kegiatan sokongnya tane dan juga buat warna kain dengan nama kata nila maknaro iaitu satu jenis nila tepat teh sedap peringat perkara yang baik dan juga melaksanakan ialah pusat pembelajaran di badai pendidikan iaitu satu kawasan tengah dalam masyarakat mengubah-ubah sekolah polis sempada di kampung Linanun dan sekolah Nikom Patana 10 menjadi tempat pembelajaran secara lengkap sejak dari tane ambil warna dan juga cara nak celup kain nila dan juga menghayati dan juga menciptakan hasilnya iaitu menjaga perkara yang baik dalam tempatnya menyebarkan ilmu kepada dari generasi ke generasi serta mempersokongnya pekerjaan meningkatkan hasilnya kepada masyarakat dan kegiatan yang ketiga ialah menciptakan kekuatan yang mampan menjalin hubung orang dalam berbagai usia dalam tempatnya boleh menyambung dan juga guna faedah dari sumber tempatnya dengan begitu baik dalam tempatnya sudah peringat
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับโดยวิทยุเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวิทยุเครือข่ายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะครับทำการออกอากาศกระจายเสียงไปยังท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับบรรยากาศภายในห้องประชุมน้อมเกล้าของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับบรรดาผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน34รายที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรแล้วก็เข็มรางวัลในปีนี้นะครับก็กำลังรอเข้าเฝ้าจุลอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ท่านจะเสด็จมายังห้องประชุมน้อมเกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อถวายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับประจำปีพ.ศ. 2568แล้วก็นักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระดำรินะครับประจำปีพ.ศ. 2569แล้วก็ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสอบต.นะครับก็จะได้ร่วมกันใช้พระรูปร่วมกับพระองค์ท่านจำนวน5ชุดด้วยกันนะครับตามลำดับซึ่งขณะนี้ก็กำลังรอพระองค์ท่านได้เสด็จเข้ามายังห้องประชุมน้อมเกล้าของสบต.ครับ
4: Ya, sudah berarti sekarang bersama dengan siaran langsung dari Dewan Nom Klau Pusat Penerbangan Wilayah Peselate dalam kegiatan menyambut keberangkatan mengendara raja Sumdit Prakanita Tiracau Krum Sumdit Pati Peranra Sudah Sejam Beras Kumari yang mana mengendara raja melaksanakan tugas untuk menyampaikan jarum kehormat dan juga sijil penghargaan kepada pegawai yang cemerlang di Wilayah Peselate tahun 2598 itu sebentar lagi mengendara raja akan masuk ke Dewan Nom Klau dan juga bergambar dengan pegawai yang cemerlang bagi tahun 2598 dan juga pelajar bersama dalam projek pertanian yang mengikut tetah diraja tahun 2599. Kumpulan yang ketiga ialah guru menjaga kanak-kanak, pegawai kumpulan melaksanakan tugas wilayah di wilayah Peselatan dan juga pentadbir bersama pegawai dan kaki tangi Hak Sok Amoto bergambar dengan Baginda Raja sebentar lagi.
6: Ka khun pu fang ka samrap wan ni ko yang di dai nam rian khun pu fang pai wa phu di khao rap kiti ban la khem rang wan wa jak 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเลยนะคะจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลค่ะซึ่งทุกท่านนะคะผ่านการคัดเลือกตามประกาศของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสวต.นะคะเพื่อที่จะได้เสริมสร้างขวัญกำลังใจรวมไปถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่กลุ่มข้าราชการกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆในหน่วยงานของรัฐกลุ่มผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำศาสนากลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มองค์กรอื่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์นะคะที่ทุกท่านได้เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนไปก็มีถึง4กลุ่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวาระเกษตรเมธีประจำปีพุทธศักราช2569นะคะอีกสักครู่ก็จะได้ร่วมกันฉายพระรูปนะกับพระองค์ท่านนะคะก็จะมีผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะครูผู้ดูแลเด็กผู้รับรางวัลสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้รวมไปถึงผู้ทูลกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบถึงบรรยากาศถึงความน่าภูมิใจที่อยากจะส่งไปให้คุณผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้รับทราบกันค่ะ
4: Ya, sudah berarti sekali kita berhasil lagi bersama dengan Ruingnya secara langsung di Dewan Nongklau Soomotone, yaitu Bapak Baginda Raja seterusnya akan bergambar dengan pegawai yang cemerlang dan juga pelajar yang mendapati hadiah pada kali ini, termasuk juga pegawai yang sangat tugas di wilayah Peselatan, yaitu terdiri dari kumpulan pegawai kerajaan dari 5 wilayah Peselatan, kumpulan pegawai kerajaan peringkat pelaksana pegawai guru, kaki tangan pendidik kumpulan mereka yang bersangkutan tugas dari unit kerajaan, kumpulan kanak-kanak wanita dan belia, kumpulan pemimpin agama atau orang yang menyokong sokongan terhadap kegiatan agama, kumpulan bisnes ataupun ahli pengendali, kumpulan organisasi yang tidak cari laba, media masa dan juga kumpulan rakyat yang berjiwa khidmat. Satu lagi kumpulan ialah kumpulan pegawai yang melaksanakan tugas di Sok Amboto ataupun melaksanakan tugas lain dalam Sok Amboto ataupun mereka yang beri pertolongan terhadap kegiatan-kegiatan Hak Sok Amboto, yang mana semua ini adalah terdiri dari 5 wilayah Peselatan, iaitu dari wilayah Songkhlaa, Patani, Jakla, Naratiwak dan juga Jakla, dah 5 wilayah, termasuk juga kepada pelajar dan guru yang mendapati hadiah media kreatif segi wak media pembelajaran untuk kanak-kanak prasekolah di Wilayah Peselatan tahun 2569.
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็กำลังประทับพักพระราชอิริยาบถนะครับอย่างห้องรับรองแล้วก็จะมีท่านรองเลขาธิการสบต.ก็จะเข้าเฝ้าถวายของที่ระลึกพร้อมฉายพระรูปนะครับซึ่งในขณะนี้บรรยากาศภายในห้องประชุมน้อมเกล้าของสบต.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรจากพระองค์ท่านนะครับก็กำลังรอฉายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในขณะนี้นะครับก็อีกสักครู่นะครับก็คงจะได้ดำเนินการในส่วนของลำดับขั้นตอนตามกำหนดการนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนไปยังท่านผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับ สำหรับปีนี้มีข้าราชการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบต.ที่เกษียณอายุราชการพร้อมครอบครัวนะครับก็จะมีการเข้าเฝ้ากราบบังคมกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน3คนด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือคุณนันทพงศ์สุวรรณรัตน์นะครับรองเลขาธิการสบต.ท่านก็เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะครับส่วนท่านที่2ก็คือคุณชัยยะเจละนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสบต.สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องการปกครองท้องถิ่นนะครับส่วนท่านที่3ก็คือนายวิระสาวทยานันซึ่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษหรือว่าผอ.กองคลังของสบต.ทั้งหมดก็ได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน3คนในปีนี้สำหรับในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบต.นะครับ
6: ค่ะและทั้ง3ท่านรวมไปถึงครอบครัวนะคะก็จะได้เข้าเฝ้าและถวายของที่ระลึกพร้อมฉายพระรูปด้วยค่ะ
4: Ya, sedia perhati sekarang kita masih lagi bersama dengan secara langsung yaitu Pak Bendara Raja waktu sekarang berangkat ke Dewan Akwar pada Dewan Nomklau dan masuk di Dewan untuk mendengar laporan kerjaya yang diselakan oleh pihak Soboto yaitu pihak Timbales Jus Ogong Soboto menyampaikan laporan tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang cemerlang yang dilaksanakan mengikut titah diraja dan juga hasil pembangunan yang penting di tahun yang telah lepas. Dengan itu pihak Bintang Raja akan keluar daripada Dewan mendengar laporan tersebut ke Dewan untuk menerima ucapan selamat tinggal daripada pegawai Soboto 3 orang untuk dalam kesempatan bersara ataupun penceng yang terdiri dari Tuan Nantepong Suwanarat Timbales Setia Usagong Soboto, Tuan Cayak Cik Le Penolong Setia Usagong Soboto dan juga Tuan Wirat Sautayaknan ahli daripada pihak apa ni pengarah perbendaharaan yang mana ketiga-tiga masuk menghadap Bintang Raja bersama dengan keluarga mereka serta menyampaikan bagai cedera hati dan juga bergambar dengan Bintang Raja. Setelah itu pihak Bintang Raja akan masuk ke Dewan untuk buat berehat sementara. Setelah itu akan masuk mari ke Dewan Nomklau sekali lagi supaya bergambar dengan mereka pegawai kerajaan yang cemerlang di Wilayah Peselatan tahun 2598 dan juga bergambar dengan pelajar di bawah projek pertanian mengikut titah diraja tahun 2599 bergambar dengan guru penjaga kanak-kanak bergambar dengan pegawai yang melaksanakan tugas di Wilayah Peselatan dan juga pentadbir bersama dengan pegawai dan kakitangan hak Soboto. Itu sebentar lagi Bintang Raja akan masuk ke Dewan Nomklau sekali lagi sidang peringat. Setelah tu akan keluar ke Dewan Nomklau untuk nak menyaksi gambar lukisan kanak-kanak yang mendapati hadiah di tiga peringkat iaitu dengan tema tugas saya diraja Sumdet Prakanita Tirajau Krom Sumdet Patih Pradas sudah siap berberas kemari mengikut imajinasi hak kanak-kanak dan belia di Wilayah Peselatan dan juga Bintang Raja akan menyaksi kerjaya mengikut tetah diraja dapur sekolah ke dapur rumah dan juga rakyat dalam tempat pe menghadap Bintang Raja menyampaikan hadiah dan sumbangan kepada Bintang Raja sidang peringat dan juga pihak piagam dari sekolah pelajar akan mempersembahkan muzik bersemangat kepada Bintang Raja Sumdet Prakanita Tirajau Krom Sumdet Patih Pradas sudah siap berberas kemari dan juga menyampaikan lagu memberi penghormatan kepada Bintang Raja seterusnya sudah peringat.
6: คุณผู้ฟังคะอีกสักครู่ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะจะเสด็จมายังห้องประชุมน้อมเกล้าและฉายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568ฉายพระรูปกับนักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริประจำปีพุทธศักราช2569ครูผู้ดูแลเด็กเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสวต.เป็นจำนวน5ชุดด้วยกันนะคะ
0: ครับสำหรับในปีนี้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพ.ศ. 2568ก็มี10กลุ่มเหมือนปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จำนวนในปีนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน34รายด้วยกันนะครับซึ่งกลุ่มที่1มีจำนวน5รายกลุ่มที่2มีจำนวนกลุ่มที่1เป็นกลุ่มข้าราชการนะครับกลุ่มข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าเทียบเท่าก็มีผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่เข้ารับประทานเกียรติบัตรแล้วก็เข็มที่ระลึกพระราชทานนะครับจำนวน5รายด้วยกันส่วนกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มของข้าราชการผู้ปฏิบัติหรือเทียบเท่านะครับก็5รายส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มของข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาจำนวน5รายส่วนกลุ่มที่4เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐนะครับก็มี2รายนะครับกลุ่มที่5เป็นกลุ่มผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นมีจำนวน2รายส่วนกลุ่มที่6กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนมีจำนวน3รายนะครับกลุ่มที่7กลุ่มผู้นำศาสนาหรือผู้ส่งเสริมทํานุบำรุงศาสนามีจำนวน3รายส่วนกลุ่มที่8กลุ่มของผู้ประกอบการนะครับมี2รายนะครับกลุ่มที่9กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสื่อมวลชนหรือประชาชนผู้มีจิตสาธารณะมี2รายส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่10ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติราชการประจำสอบต.นะครับหรือว่าปฏิบัติงานอื่นในสอบต.หรือเป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานของสอบต.ก็มีด้วยกันทั้งสิ้น5รายนะครับรวมทั้งสิ้น34รายด้วยกันนะครับ
4: ya kepada bagi kumpulan pegawai cemerlang di wilayah Peselatan pada tahun 2568 sebanyak 34 orang dari unit yang bertanggungjawab nah iaitu kumpulan pertama ialah kumpulan pegawai kerajaan peringkat ketua bahagian kerajaan atau sama dengannya di 5 orang yang terdiri daripada wilayah Neratiwat, Petani, Yala, Setun dan juga wilayah Songklah iaitu dari kumpulan yang kedua ialah kumpulan kerajaan juga peringkat pelaksanaan ya, di 5 orang juga dan yang ketiga ialah kumpulan pegawai guru dan kaki tangan pendidikan di 5 orang kumpulan keempat ialah kumpulan yang melaksanakan tugas lain di bawah naungan unit kerajaan di wilayah Setun dan juga wilayah Songklah. Kumpulan yang kelima ialah kumpulan pemimpin tempatan dan dari wilayah Patani dan wilayah Setun. Kumpulan yang keenam ialah kumpulan wanita, kanak-kanak dan belia iaitu 3 orang di sini iaitu wilayah Patani, Jaklah dan juga wilayah Setun. Kumpulan yang ketujuh ialah kumpulan pemimpin agama atau orang yang menyokong kegiatan-kegiatan agama di 3 wilayah iaitu wilayah Neratiwat, wilayah Jaklah dan juga wilayah Setun. Kumpulan yang kelapan ialah kumpulan pengendali ataupun ahli bisnes iaitu dari wilayah Jaklah dan juga wilayah Setun. Kumpulan organisasi yang tidak mencari laba, kumpulan media massa atau dan juga rakyat yang berjiwa khidmat iaitu dari wilayah Jaklah dan juga wilayah Setun. Kumpulan yang ke-10 ialah kumpulan pegawai yang melaksanakan tugas di Soamboto dan juga melaksanakan tugas lain di Soamboto dan juga kumpulan pegawai yang beri pertolongan terhadap tugas sehat Soamboto. Di sini ialah 5 orang iaitu Nang Anchana Bun Loy satu dan juga yang kedua ialah Nang Sao Tashapon Wi Supakan, yang ketiga ialah Nang Sao Nashwa Bun Keo, yang keempat ialah Nai Masan Ngak Ngon dan yang kelima ialah Nai Suwit Mat Adam. Itu 5 orang pegawai Hak Sok Boto yang dapat sijil penghargaan dan juga jarum kehormat kepada daripada Baginda Raja pada hari ini dan juga sebentar lagi akan bergambar dengan Baginda Raja.
6: ค่ะคุณผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะได้เสด็จมายังห้องประชุมน้อมเกล้าแล้วนะคะและณขณะนี้นะคะพระองค์ได้ร่วมฉายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568นักเรียนตามโครงการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริประจำปีพุทธศักราช2569ครู ผู้ดูแลเด็กเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสปท.ณขณะนี้ค่ะเป็นชุดที่1นะคะ
4: Waktu sekali Pak Bunda Raja Sumdit Pak Kanita Tirajau Krom Sumdit Pati Pratra Sudas Yang Bermeras Kukmari Telah berangkat masuk lagi ke Dewan Nom Klau Sekali lagi untuk bergambar dengan mereka cemerlang di Vileh Peselate tahun 2005 Nepelape Dan juga bergambar dengan kumpulan pelajar Di bawah projek pertanian Mikut Tetah Tiraja tahun 2005 Nepelus Bergambar dengan kumpulan guru dan kanak-kanak Dan juga pegawai yang melaksanakan tugas di Vileh Peselate dan juga para pentadbir bersama dengan pegawai di pusat pentadbiran wilayah Peselate sebanyak 5 set untuk bergambar sedap ringan
6: และชุดที่2ตามลำดับนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันจำนวน5ชุดนะคะ
0: ครับจำนวน5ชุดด้วยกันนะครับ
6: ค่ะ
0: ก็รวมทั้งผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็นักเรียนตามโครงการการประกวดการทำเกษตรกรรมตามแนวพระดำริด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงครูผู้ดูแลเด็กแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ใน5ชุดที่กล่าวมาก็จะมีชุดของผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสปท.ร่วมด้วยนะครับ
6: ค่ะเมื่อหลังจากที่พระองค์ได้ฉายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะคะพระองค์ก็จะเสด็จไปยังจุดทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีค่ะซึ่งอยู่ด้านนอกอาคารน้อมเกล้าสปท.นะคะซึ่งพระองค์นะคะก็จะได้ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริครูโรงเรียนครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านด้วยค่ะ
4: Ya, sekarang Bunda Raja masih lagi bagi peluang yang pegawai yang cemerlang juga pelajar dan juga setiap kumpulan untuk bergambar dengan Bunda Raja. Dia termasuk kumpulan pegawai cemerlang dari Vileh Peselate, kumpulan pelajar, kumpulan guru menjaga kanak-kanak, kumpulan pegawai melaksanakan tugas di Vileh Peselate dan juga pentadbir bersama dengan pegawai ketangih Hak Sang Botol. Setelah itu, Bunda Raja akan keluar dari ruang Nom Klau untuk menyaksi gambar lukisan hadiah Johan di dengan tajuk tugas Bunda Raja Somdet Prakanita Tirajau Krom Somdet Pati Pradra Sudah Siam Pramras Kemari mengikut PME kanak-kanak dan belia di Vileh Peselate dan juga menyaksi kerjaya mengikut Tetah Diraja iaitu dapur sekolah ke dapur rumah dan seterusnya rakyat akan menyampaikan hadiah dan sumbangan kepada Baginda Raja
0: ครับสำหรับการถวายพระรูปร่วมกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระองค์ท่านได้เสด็จไปยังจุดทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีรางวัลชนะเลิศลำดับที่1ของ3ประเภทหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะมีการทอดพระเนตรผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านตามลำดับต่อไปครับ
4: ค่ะYa, sekarang sesi bergambar dengan Baginda Raja telah pun selesai yang mana Baginda Raja telah keluar dari Dewan Nom Klau untuk pergi ke tempat pameran gambar lukisan kanak-kanak yang mendapati hadiah Johan nombor 1 dan 3 di tajuk Tugas saya di Raja Sumdit Prakanita Tirajau Krom Sumdit Pratai Parada Sudah Siang Pramras Kumari Mengikut imajinasi kanak-kanak dan belia di wilayah Peselate Dan juga menyaksi hasil kerjaya mengikut Tetah di Raja Dapur sekolah ke dapur rumah
6: Ha, Kun Bu Fang Ha วันนี้ในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งสวทยลาได้ถ่ายทอดเสียงควบคุมการผลิตโดยนางสุภาวดีชัยวิเศษผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์นะคะ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมประชาสัมพันธ์และวิทยุสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนขอยุติการถ่ายทอดเสียงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:45 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจแดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz ค่ะติดตามรับฟังทางRadio Online Radio On Mobile สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวาอากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะดูแลหัวหน้าแผนกรายการและข่าวดูแลทั้งแผนกรายการและข่าวแล้วก็ทั้งแผนเทคนิคด้วยนะคะควบ2แผนกเลยโดยหัวหน้านาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าท่านรองและหัวหน้าแผนกทุกแผนกพร้อมด้วยพี่ๆน้องๆนักพัฒนาของสถานีวิทยุ912ทุกๆนายร่วมมือร่วมใจกันดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนลงพื้นที่วันนี้ก็ได้ไปร่วมกับกิจกรรมของทางจังหวัดนราธิวาสที่วาดโดยท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นแล้วก็ทีมงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดที่วาดแล้วก็ทีมงานของสำนักงานจังหวัดที่วาดนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆทีมงานทุกๆหน่วยงานเลยร่วมด้วยช่วยกันไปทำดอกไม้จันทร์นะคะที่ศาลากลางจังหวัดที่วาดแห่งที่2ตำบลหลวงพูอำเภอเมืองจังหวัดที่วาดจังหวัดจังหวัดที่วาดก็จะเริ่มต้นเปิดพิธีตั้งแต่วันนี้โดยการทำดอกไม้จันทร์ต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนธันวาคมก็จะทำให้ทุกท่านสามารถที่จะไปร่วมด้วยช่วยกันนะทุกๆภาคส่วนเลยเราไปร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการทำจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะให้กับทางจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสมีดอกไม้ประจำจังหวัดก็คือดอกบานบุรีค่ะก็เลยทำดอกไม้จันทร์เป็นดอกบานบุรีหยิบยกมาฝากทุกท่านกับการประชาสัมพันธ์กับรายการก้าวไปกับนทพค่ะคุณฟังคะติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพแล้วเราไปพร้อมกันไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนทพค่ะวันนี้ค่ะ16กันยายน2569โดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติแล้วก็เป็นประธานในพิธีในส่วนของการอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2569โดยมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน5นายโดยภายในพิธีก็มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง5นายที่ได้ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้ประเทศชาติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานด้วยความทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจเพื่อเสริมสร้างกองทัพและประเทศชาติให้มีความมั่นคงสงบสุขซึ่งกำลังพลทั้ง5นายนะคะนับว่าเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในส่วนของพี่น้องข้าราชการให้กับข้าราชการรุ่นหลังสืบไปหน้าห้องประชุมของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลสุไหงประดีอำเภอสุไหงประดีจังหวัดนราธิวาสค่ะกับหยิบยกมากับประการก้าวไปกับนทพติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะคุณฟังค่ะวันนี้รายการก้าวไปกับณัฐพรอยู่คู่กับดิฉันสริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกับป้ามารายงานตัวในรายการก้าวไปกับณัฐพรในวันนี้มาทำหน้าที่แทนคุณอัญญาเจ๊แฮ1วันเนื่องจากว่าคุณอัญญาติดภารกิจกับป้าก็เลยมาทำหน้าที่แทนนะคะการระบบก็ฝากด้วยนะคะกับป้าวันนี้รับทราบกับฝากกันก็เป็นเรื่องราวที่เราร่วมด้วยช่วยกันกันอยู่แล้วสำหรับนักจัดรายการสถานีวิทยุ912นะคะหลายท่านก็ติดตามกันมาโดยตลอดคุณฟังค่ะมาติดตามทางด้านของการประชาสัมพันธ์กันบ้างข้อมูลข่าวสารข่าวคราวการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนที่รอคอยเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาค่ะในวันนี้เมื่อเวลา 8:10 น. 16 กันยายน 2569 วันนี้ค่ะพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนายอารันต์เจมะผู้ดูแลพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตลอดจนส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จณสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณฟังคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็เช่นกันนะคะพรุ่งนี้จะมีการประชันเสียงนกเขาชวาค่ะชิงถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขอให้ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดนะคะพร้อมรับเสด็จพระองค์ท่านในวันพรุ่งนี้แล้วก็ในส่วนของณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าสวนร5มีการเตรียมความพร้อมในกองงานงานของดีเมืองนราอีกกองงานหนึ่งก็คือกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานค่ะโดยพระองค์ท่านนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาในส่วนของการในส่วนของการประชันเสียงนกเขาชวาของทุกๆปีนะคะโดยทางด้านของสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเป็นฝ่ายดูแลรับผิดชอบในกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้เป็นวันแรกในการแข่งขันนะคะก็เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 3:00 นะคะก็ว่าก็ไปณสนามณเรียกเป็นสนามแข่งขันแล้วจริงๆแล้วนะคะสวนโรฮาตรงนี้เป็นสนามแข่งขันจริงๆนะคะเขียนเป็นป้ายเขียนชัดเจนว่าสนามแข่งนกนะแล้วท่านก็มาในพื้นที่เป็นครั้งแรกก็ได้เจอกันบอกเส้นทางกับพี่ก็ได้พาในส่วนของพี่ๆน้องๆที่มาต่างพื้นที่แต่ว่าอยากจะมาชมอยากจะมาในงานของดีเมืองนาราก็เลยพาไปเมื่อช่วงเช้าประมาณเวลา6:00 น.ก็ได้ไปชมไปแชร์ไปให้กำลังใจสำหรับเจ้าของนกนะคะที่ได้นำนกมาประชันเสียงในวันนี้ณสวนร5นะคะวันพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะคะในการลงทะเบียนนะก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 3:00 เช่นกันแล้วก็ถนนชันอุทิศตรงนี้บริเวณด้านหน้าของสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการทหารพัฒนานะเป็นเส้นทางของเจ้าของนกนะคะมานำนกมาประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุกๆปีเส้นทางตรงนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เส้นทางผ่านในส่วนของการ
ดูแลความสะอาดกับเส้นทางผ่านพระองค์ท่านเสด็จผ่านแล้วก็เส้นทางที่พระองค์ท่านไม่ได้เสด็จก็เช่นกันเราช่วยกันดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าภาพนะคะกับกิจกรรมงานของเดียเมืองนารามีพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดต่างพื้นที่ต่างประเทศมาเยี่ยมมาเที่ยวนราธิวาสกันค่ะคุณฟังคะเรามาติดตามทางด้านของผู้การต้องที่ลุยสำรวจพื้นที่เป็นการลุยลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมผิวจราจรสนับสนุนส่งกำลังบำรุงชุดของที่เป็นชุดแปลว่าเป็นชุดที่ดูแลนะคะของฐานพรานนาวิกโยธิน4ด้านของผู้การหมีเร่งปรับผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราษฎร15กันยายนเมื่อวานนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกณัฐพลวิเชียรวานผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่สำรวจร่วมกันกับกองกำลังในพื้นที่ที่เราเรียกว่าชโคทหารพรานนาวิกโยธินนะ4หรือว่าท่านเรียกว่านาวิกโยธินกองทัพเรือนะคะ4ตรวจสอบความเหมาะสมงานก่อสร้างเส้นทางเป็นเข้าฐาน290แล้วก็253หรือ290หรือ253นะคะเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังใช้ในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนส่งกำลังบำรุงและรักษาอธิปไตยตลอดจนใช้ในการลาดตระเวนด้วยค่ะเพื่อป้องกันผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบกับการนำเสนอปรับแผนงานโครงการปีงบประมาณ2570ที่บ้านผักกาดหมู่3ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะในวันเดียวกันนะคะในวันเดียวกันเนี่ยคุณฟังเราจะได้ติดตามในส่วนของความคืบหน้าต่างๆกันอีกสักครู่ค่ะ

คุณฟังติดตามรับฟังกับรายการก้าวไปกับนตพ.มาถึงช่วงท้ายของรายการเรามาคุยกันทางด้านของผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่15กันบ้างโดยพันเอกมหิทรบุญครองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่15สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้มีการจัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างของชุดชอพัฒนาหน่วยพัฒนาการพื้นที่15เข้าปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งานปรับปรุงทางเป็นผิวจราจรลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง5เมตรระยะทาง 0.944 เมตรกิโลเมตรนะผลการปฏิบัติงานก็คิดเป็น 85% แล้วค่ะเพิ่มโดยความสะดวกด้านของการคมนาคมการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นช่วยลดระยะทางระยะเวลาในการเดินทางไปสถานที่ราชการไปโรงเรียนแล้วก็ไปวัดด้วยโดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์235ครัวเรือนจำนวน684คนณบ้านใต้หมู่1ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่หยิบยกมาฝากทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคะมาติดตามทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาสักนิดนึงก่อนจะจากกันวันนี้นะคะโดยข่าวประชาสัมพันธ์การเสด็จของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลานะคะคุณฟังเมื่อเวลา8:10 นะคะได้มีการติดตามในส่วนของพระองค์ท่านเสด็จสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจากนั้นก็ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาหลายท่านก็ได้มีการติดตามการถ่ายทอดสดจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ที่มีการรับสัญญาณการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุสอบต.จังหวัดยะลานะคะเป็นเวลาในช่วงเช้าตอนนี้เวลา 12:59 แล้วกลับไปจำเป็นที่จะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขค่ะจะเจอกันในโอกาสหน้ากับรายการก้าวไปกับนทพ.คิดถึงมากมายคิดถึงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:00 นต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการสาระน่ารู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะ

พยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพยากรณ์อากาศวันประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่วนชาวเรือควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่17-20กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศรายจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดปัตตานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอหนองจิกโคกโพแม่ลานยะรางมายอทุ่งยางแดงและกระเพาะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดยะลามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอกะบังยะหาทันตัวและเบตงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดนราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองยี่งอหรือสอศรีสาครจันแนะสุขิรินบาเจาะและระแงะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:12 นดวงอาทิตย์พรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 6:03 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา12:41 นน้ำทะเลพรุ่งนี้ลงเต็มที่เวลา 16:42 นเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแสงสว่างยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนางซาลิฮะมายุโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าครอบคลุมทั้งทางด้านการบริหารจัดการระบบระบายน้ำและการเพิ่มแสงสว่างดูแลพื้นที่สาธารณะโดยจุดแรกคณะก็ได้ลงพื้นที่ณบริเวณถนนสายทองหนึ่งเพื่อติดตามการลอกคูน้ำซึ่งก็เป็นหนึ่งในงานสำคัญที่ช่วย
เปิดทางน้ำลดสิ่งกีดขวางและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักพร้อมติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้พื้นที่สามารถที่จะรองรับและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนั้นคณะก็ได้เดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุไหงโกลกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเพื่อติดตามการซ่อมแซมและติดตั้งหลอดไฟการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเพิ่มจุดส่องสว่างช่วยสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกกล่าวว่านอกจากการลงพื้นที่ของคณะในครั้งนี้แล้วยังได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกและนายไซนันเนรมานกุลผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเพิ่มการระบายน้ำในเขตพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นโดยได้ลงพื้นที่ชุมชนโต๊ะเลือแบซอย3พร้อมกำชับให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมจุดที่มีปัญหาต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าทั่วโลกมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมลภาวะผลกระทบจากต่อสุขภาพของเด็กและความปลอดภัยของแพลตฟอร์มรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube และแชท GPT ข้อเสนอของ EU เป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายคุ้มครองเด็กแห่งสหภาพยุโรปซึ่งนางวอลซูลาฟรอนแดร์เลเยนประธาน EC และนางฮันนาวินคูเนนกรรมการด้านของเทคโนโลยีของ EU จะนำเสนอในวันพฤหัสบดีนี้ตรงกับวันที่17กันยายน2569โดยฟรอนแดร์เลเยนอาจจะประกาศรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของ EU ในส่วนของแนวทางของ EU ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพอันมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องพวกเขาจากการล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกลุ่มจำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงของเด็กต่อบริษัทเทคโนโลยีไม่ใช่ในทางกลับกันจบข่าวสริปะมลีอ่านคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังข่าวได้ในครั้งต่อไปในเวลา 15:30 น.ค่ะ

านฟังกำลังติดตามมารับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะที่เวลา14นาฬิกาค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: เราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:09 น.ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนาราทรายขออภัยค่ะขอเชิญติดตามรับฟังรายการกองทุนส่วนยางค่ะ

สำนักงานสาธารณสุขนราธิวาสจัดนิทรรศการสืบสานพระราชดำริในงานของดีเมืองนราครั้งที่49พัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนสู่อนาคตที่ยั่งยืนของจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้นายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการ111ปีนราธิวาสร้อยเรียงการละเวลาสืบสานพระราชดำริจากแผ่นดินแห่งน้ำจากแผ่นดินแห่งน้ำพระราชทานสู่แผ่นดินแห่งสุขภาพบวงประชาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริตลอดจนพัฒนาการของระบบสุขภาพจังหวัดนราธิวาสที่ขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชนโดยการดำเนินงานมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านภายใต้แนวคิดจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติจากการดูแลเด็กสู่การสร้างอนาคตของชาติโดยบูรณาการการดูแลสุขภาพเด็กทุกมิติผ่านแนวทาง 4D Plus ประกอบด้วยกินดีเล่นดีฟันดีป้องกันดีและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนิทรรศการยังนำเสนอผลสำเร็จด้านโภชนาการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสู่สุขภาพช่องปากการสร้างภูมิคุ้มกันโรคการป้องกันภาวะซีดการดูแลสุขภาพจิตตลอดจนการพัฒนาคุณภาพน้ำอาหารและอนามัยในโรงเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างสมวัยมีสุขภาพที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสในอนาคตทางนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสภายในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสถึงวันที่21กันยายนนี้ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรว่า BIS ระบุในรายงานฉบับใหม่ว่าบรรดานักลงทุนเริ่มมีความระมัดระวังในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในอนาคตด้าน AI ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแรงส่งจาก AI ซึ่งเคยผลในการเคยผลักดันตลาดหุ้นแล้วก็มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโลกมีความยืดหยุ่นในปีที่แล้วเริ่มแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความเปราะบางมากขึ้นนายแฟรงค์สมิธหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจของ BIS กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกจากนี้รายงานของ BIS ยังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับความตึงเครียดต่อการคลังสาธารณะซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และราคาพลังงานที่ผันผวนจบข่าวสริปะมลีอ่าน

0: มไข่โยม
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา 16:03 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ค่ะ

นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไว้คิดไว้สร้างสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะติดตามรับฟังกันได้ทุกวันนะกับรายการไว้คิดไว้สร้างสารไม่มีวันหยุดราชการไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เพราะฉะนั้นขอเพลงเพราะๆได้แล้วก็ติดชมรายการมาด้วยได้เลยนะเพื่อจะเป็นการพัฒนาสถานีวิทยุไปพร้อมๆกันพัฒนานักจัดรายการไปด้วยเราจะอยู่เคียงข้างกันนะคะสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทพุทธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศแล้วก็หัวหน้าแผนกธุรการแล้วก็ทางด้านของดูแลทั้งหมดเลยสำหรับนักพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ912นะคะร่วมกันพัฒนาทุกๆด้านเพื่อจะเป็นการพัฒนาร่วมกันนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ในวันนี้มีดิฉันสริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกลับมารายงานตัวในรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ยามเย็นวันนี้กับ16นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกา50นาทีโดยประมาณเราอยู่กันนะแต่รายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆหยิบยกมาฝากทุกท่านนั่นละค่ะกับ FM 99.10 MHz AM 756 kHz ติดตามรับฟังได้ทั้งรายเดียวออนไลน์รีดิโอออนโมบายและช่องทางอื่นๆที่ทางสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์กันต่อด้วยตรงไหนที่ท่านผู้รู้อยากจะเพิ่มอยากจะเติมก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างสร้างสรรค์เราร่วมมือร่วมใจกันเพื่อจะเป็นการพัฒนาทุกๆช่องทางเคียงข้างกัน50กว่าปีแล้วยืนยันกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นข่าวราชการข่าวสมัครงานข่าวบริการประชาชนแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกับกิจกรรมต่างๆในชุมชนแต่ละชุมชนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยทุกๆชุมชนทุกๆพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912ได้ไปลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นร่วมกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ร่วมงานอื่นๆด้วยนะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆส่งความสุขกันต่อแล้วก็เราจะได้เดินทางไปพร้อมๆกันกับหลายท่านที่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหรือนทพค่ะเรามีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ที่สุไหงประดีมีหน่วยพัฒนาการพื้นที่41นะคะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวันนี้เจอกันก็ตรงกับวันที่16กันยายนกับปี2569ทางด้านของผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพื้นที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้มีจัดกำลังพลเข้าร่วมการประชุมเสวนาแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานณอาคารเด็กประสงค์นะคะของในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยเพื่อให้กำลังพลทราบถึงผลการดำเนินงานแล้วก็ผลงานต่างๆของกองทัพไทยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทางนี้ในการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะณห้องประชุมนพค41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอยู่ในพื้นที่ของหมู่6ตำบลสุไหงประดีอำเภอสุไหงประดีจังหวัดนราธิวาสค่ะการประชุมในครั้งนี้ผ่านระบบ VTC นะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะโดยท่านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็มีการสนับสนุนทางด้านของงานของดีเมืองนาราสนับสนุนพิธีกรในกิจกรรมต่างๆบนเวทีกลางแล้วก็สนับสนุนพิธีกรร่วมในรถขบวนแห่ต่างๆมันจะเป็นขบวนแห่ทางบกแล้วก็ในส่วนของการแห่ถ้วยพระราชทานด้วยนะคะสนับสนุนทั้งรถประชาสัมพันธ์พิธีกรประจำรถประชาสัมพันธ์แล้วก็สนับสนุนในส่วนของการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะคะติดตามรับชมรับฟังกับการถ่ายทอดเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ในอีกกองงานหนึ่งซึ่งกองงานประชันเสียงนกเขาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าสวนร5ติดรั้วเดียวกันกับสถานีวิทยุ912นี่เองส่วนร5อยู่ข้างๆอยู่ข้างสถานีวิทยุ912นะคะรั้วเดียวกันเลยเรากั้นด้วยรั้วเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นงานของดีเมืองนารา
นะที่พี่น้องประชาชนมาเที่ยวมาชมงานนะครับเป็นงานที่ใกล้ที่สุดแล้วกับทางสถานีวิทยุ912ค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานให้มีความสุขแล้วก็เที่ยวงานอย่างสนุกสนานด้วยมาดูบูธต่างๆของหน่วยงานราชการที่เตรียมมาฝากกับเรานะคะทั้ง26บูธด้วยกันแล้วก็ต่อจากนั้นมีนิทรรศการมีเวทีให้เราได้ชื่นชมในส่วนของซุปเปอร์สตาร์ดารามีทุกค่ำคืนแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมรดกที่ในพื้นที่นะสู่ลูกหลานของเราเราจะได้สืบทอดสืบสานประเพณีมรดกต่างๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องในพื้นที่ทั้ง13อำเภอแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ให้การประชาสัมพันธ์แล้วก็ที่สำคัญยิ่งนะคะโครงการอันเนื่องมาจากราชดำริต่างๆก็หยิบยกมาฝากทุกท่านได้เห็นในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะพร้อมกันนี้พระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ค่ะห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงในส่วนของวันนี้ก็เช่นกันกับพระกัลยาณิจกมาพรุ่งนี้นะคะพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรอรับเสด็จพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จมานาในเสด็จณสวนโรห้านะคะในส่วนของการประทานรางวัลในรางวัลกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสวนโรห้านะคะกองงานของการประชันเสียงนกเขาชวานะคะดูแลรับผิดชอบทั้งหมดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะพี่น้องประชาชนนะคะในช่วงเช้าบรรยากาศเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสไปณสวนสาธารณะเจริญพระเกียรติ6รอบประชุมพรรษาหรือว่าสวนโรห้าเวลาประมาณ6:15 ประมาณนั้นนะคะช่วงเช้าเมื่อเช้าเนื่องจากว่าการต้อนรับนะพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนกตั้งแต่3:00นะคะเมื่อเช้าของวันที่สงบวันนี้พรุ่งนี้ก็เช่นกันนะคะเราจะเห็นพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะคะที่นำนกมาเข้าร่วมนะคะในการประชันเสียงนกเขาชิงถ้วยพระราชทานในปีนี้ก็จะทยอยมาลงทะเบียนกันช่วงเช้าวันนี้เป็นวันแรกของการประชันเสียงนกเขาชวาพรุ่งนี้เป็นวันที่2ก็16 17ก็คือ2วันถือว่า2วัน2คืนด้วยกันนะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เองก็ดูแลความปลอดภัยทั้งวันทั้งคืนพี่น้องประชาชนเองก็มาในส่วนของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับนกนะคะนกเขาชวาก็ดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อจากในส่วนของนกแล้วเรายังมีกรงนกจะมีอาหารเกี่ยวกับนกการดูแลนกต่างๆมีทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่มีการสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็มีการสาธิตในการทำกรงนกด้วยแล้วก็มีการจำหน่ายด้วยนะคะจำหน่ายแจกพร้อมกันนี้สาวรอกนกหากว่าเราไม่มีนกไม่ได้เลี้ยงนกเขาชวาแต่ว่าอยากจะลุ้นรางวัลด้วยนะคะสามารถที่จะซื้อบัตรเสารอกนกได้นะคะในบัตรละ400บาทนะคะแล้วก็ชิงรางวัลเยอะแยะมากมายเลยตั้ง90กว่ารางวัลแล้วก็นอกจากนี้จะมีในส่วนของอาหารเครื่องดื่มสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสก็เตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าของนกแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานต่างๆที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็จะมีในส่วนของอาหารเช้าอาหารเที่ยงมีบริการนะคะจนถึงเย็นเลยในส่วนของการประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสดูแลเต็มที่ก็ถือว่าดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเป็นอย่างดียิ่งเลยกับก็ได้รับเกียรติเมื่อช่วงเช้าก็ชวนทานอาหารเช้าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อนที่จะมาทำงานแวะไปสวนโรห้าแป๊บนึงไปดูผลงานชิ้นงานต่างๆที่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆเลยน่ารักที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องราวของการประชันเสียงนกเขาชวาที่สวนโรห้ากองงานอีกกองงานหนึ่งกับงานของดีเมืองนราอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นะคะมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจกันเยอะๆเนื่องจากว่าเราได้เห็นสาวรอกนกที่เรียงราย 1,500 กว่านะคะ 1,500 เดี๋ยวไป 1,500 สาวรอกนกนะคะก็ถือว่า
เป็นความยิ่งใจนะคะตระการตามากเลยก็ไปเห็นแล้วยิ่งใจมากๆเลยเวลานกอยู่บนเสารอกนกเนี่ยสวยงามมากนะคะผ้าคลุมนกผ้าคลุมกรงนกนะคะก็สวยงามแล้วก็กรงนกก็ราคาไม่เบานะคะตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปชมไปเชียร์ไปเห็นว่าเนี่ยกรงนกราคาเท่านี้เป็นอย่างนี้การที่จะเลี้ยงนกเขาชวาต้องเริ่มต้นยังไงกันบ้างแล้วก็มีอาหารการกินยังไงมีความเป็นอยู่ยังไงแล้วก็นกที่เคยรับรางวัลหน้าตาเป็นยังไงบ้างเสียงขันของนกเป็นยังไงบ้างมาที่งานของเดียเมืองนาราที่นี่ที่เดียวนะคะสามารถที่จะหยิบยกในส่วนของการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของนกเขาชวาได้เต็มที่เลยก็ถือโอกาสได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเองแล้วก็ต่างพื้นที่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของดีเมืองนารากับกองงานต่างๆที่เตรียมฝากทุกท่านแล้วก็ในส่วนของบูธต่างๆแต่ละโซนนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์แน่นอนนะคะเราจะได้ชิมลิ้มลองเรื่องราวของอาหารพื้นที่พื้นถิ่นแล้วก็หลากหลายอาหารที่มาจากไกลๆด้วยนะคะต่างถิ่นก็มาลิ้มลองกันได้มาชิมมาเชียร์มาให้กำลังใจสำหรับผู้ค้าขายมาให้กำลังใจบนเวทีลูกหลานของเราสืบทอดประเพณีอย่างต่อเนื่องกันมาอ้าวยาวๆเลยถ้าคุยเรื่องราวของงานของดีเมืองนราเนี่ยหยิบยกมานิดหนึ่งเองจริงๆเรามีนู่นที่ริมเขื่อนท่าพระยาสายเนี่ยทุกวันเลยแรงใจแรงเชียร์เต็มมากๆนะคะกับความแข็งแรงของฝีพายที่พายเรือก่อนและเรือยอกองและเรือข้อชะสีปีนี้60ลำรวมแล้วนะคะทั้งเรือก่อนและเรือก่อนและมี25ลำเรือยอกอง22ลำเรือแล้วก็เรือข้อชะสีอีก13ลำแล้วก็ขอต้อนรับพี่น้องเพื่อนบ้านของเราจากประเทศมาเลเซียนะคะมาร่วมแข่งขันเรือข้อชะสีนะคะด้วยสำหรับทุกๆปีแล้วก็ปีนี้ก็มาด้วยเช่นกันส่งกำลังใจให้ด้วยกันละกันนะคะพี่น้องประเทศมาเลเซียพูดภาษาไทยได้ไปเจอกันกับทักกันพูดภาษามาลายูนั่นแน่นอนอยู่แล้วแล้วภาษายาวีเราก็ใช้กันอยู่แล้วในพื้นที่แต่ที่แน่นอนคุยกันรู้เรื่องคือภาษาอังกฤษนี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะในเมื่อเราเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนบ้านเพื่อนเราต่างชาตินะคะต่างประเทศมาส่วนใหญ่แล้วจะใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นภาษากลางเป็นหลักนะคะในการสื่อสารแล้วก็ที่แน่นอนคือภาษามือเนี่ยง่ายที่สุดและน่ารักด้วยภาษาท่าทางภาษากายเรายิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักที่สุดนะต้อนรับด้วยรอยยิ้มที่หวานๆชื่นใจเห็นรอยยิ้มแล้วจะได้สบายใจนะคะมาติดตามรับฟังเพลงเพราะๆส่งความสุขให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกับรายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์ค่ะ

ค่ะคุณฟังอยู่กับรายการวิคิดไวสร้างสรรค์16:26 นแล้วล่ะค่ะวันนี้มาติดตามนะคะทางด้านของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเรื่องราวของการเสด็จของพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินณสวตในวันนี้โดยพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณสวตทรงติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสู่ความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บริหารมีข้าราชการบุคลากรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สอบตหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยประสบกรณิกรในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้วันนี้ค่ะ16 กันยายน 2569เวลา10:25 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนตามโครงการสนองแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านค่ะทุนวรเกษตรเมธีประจำปี2569จำนวน10คนแล้วก็พระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน34คนพระราชทานโล่รางวัลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชนะการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน3รางวัลด้วยกันค่ะและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน10คนโดยมีนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาข้าราชการบุคลากรสอบตตลอดจนประสบกรณิกรในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จค่ะในการนี้นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยมีสุจิบัตรหนังสือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและหนังสือผลการดำเนินงานของสอบต.ค่ะพร้อมได้กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรด้วยตามแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ค่ะจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา10ปีปีพุทธศักราช2569มีนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรจำนวน10รายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักด้านการเกษตรจากโรงเรียนและสามารถที่จะขยายผลสู่ครัวบ้านด้วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยใช้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้นะคะรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ก็ยังได้กราบบังคมทูลนะคะรายงานการดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551จนถึงปัจจุบันมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นรวมทั้งสิ้น 1,125 รายเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่
ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สาธารณชนได้รับทราบค่ะแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน34รายค่ะทางด้านของรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตก็ยังได้กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ค้นนวัตกรรมนะคะในส่วนของสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562เป็นต้นมาค่ะจนถึงปีพุทธศักราช2569ปีนี้เป็นเวลา8ปีด้วยกันจากเดิมทีเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กเล็กประสบปัญหาพูดภาษาไทยได้เพียงร้อยละ36แต่ปัจจุบันนี้สามารถพูดภาษาไทยได้ถึงร้อยละ93ค่ะโดยสอบตหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนด้วยการเปิดพื้นที่กลางนะคะรื้อฟื้นการละเล่นพื้นถิ่นสืบเสาะคิดค้นวัตถุดิบในพื้นที่นำมาผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ภายใต้หลักคิดสื่อ 3Dสื่อดีพื้นที่ดีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะซึ่งปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลจำนวน3แห่งด้วยกันนะคะในการนี้รองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตก็ยังได้ถวายรายงานความก้าวหน้าแล้วก็ความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยตามพระราชดำริและผลของการพัฒนาที่สำคัญในรอบปีของสอบตอาทิทุนวรเกษตรเมธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นี้หรือว่าโอรังอัสลีแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการด้วยแล้วก็การให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยค่ะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรภาพซึ่งเป็นภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านค่ะจึงหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันค่ะคุณฟังติดตามรับฟังกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์กับ16:34นะนะคะเพลงเพราะๆสร้างสุขให้กับทุกท่านนะความบันเทิงด้วยเพลงนี้ค่ะ

ังเพลงเพราะๆกันไปแล้วผ่อนคลายนะยามเย็นวันนี้กับเพลงเพราะๆมาติดตามกันอัปเดตข่าวกับวันที่16กันยายน2569กันต่อนะคะกับรายการวิกฤตวัยสร้างสรรค์วันนี้16กันยายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกสมศักดิ์ศรีสุขในทหารปฏิบัติการพิเศษเป็นผู้แทนพระองค์มอบกระเช้ากำลังใจพระราชทานไปมอบแก่นายอานนท์ลอตันหยงกำนันตำบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในอำเภอเมืองนราธิวาสตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปัจจุบันเข้ารับการรักษาตัวณอาคารประชารักษ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะมาต่อกันด้วยการอัปเดตจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะพิธีรับมอบรางวัลเครื่องพิธีรับมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะ16กันยายน2569โดยนายธนาวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสมอบหมายให้นายณัฐศักดิ์จันทรุดวงศ์ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณโรงแรม TK Palace ณโรงแรม TK Palace Land Convention ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครค่ะก็เลยหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะทางด้านของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการไลฟ์ด้วยในวันนี้นะคะในส่วนของจิตอาสากู้ภัยทางน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ายเสนานรงค์ตำบลขอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆจิตอาสา904นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะเราจะได้ติดตามความคืบหน้าต่างๆนะคะในครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสากู้ภัยทางน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะวันนี้ราคา16กันยายน2569ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะช่วงนี้เพลงเพราะๆมอบให้กับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการวิคิดไว้สร้างสรรค์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะกับขอเลือกเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะรอคอยสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังสามารถที่จะขอเพลงได้ทางโทรศัพท์073514552หรือทางไลฟ์สดก็เขียนมาได้เลยนะคะเลือกเพลงนี้ยามเย็นวันนี้กับเพลงเพราะๆนะคะมาติดตามรับฟังกันค่ะ

คุณฟังคะฟังเพลงเพราะๆกับก็ปล่อยไปกับความรักของยักษ์สีเขียวหรือว่าความรักของยักษ์เขียวแล้วก็ตามด้วยทนได้ทุกที่นะคะเพลงเพราะๆ 16:51 นแล้วก่อนจะจากกันนะเรามาฟังความคืบหน้าทางด้านของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันบ้างและท่านก็ติดตามในเรื่องราวของนทพ.หรือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวันนี้กับประจานนำเรียนในส่วนของต้นแบบทหารกล้าพลเอกสราวุธนะคะจันพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารับมอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นกองบัญชาการกองทัพ

ากันบ้างและท่านก็ติดตามในเรื่องราวของนทพ.หรือว่าหน่วยประชาการทหารพัฒนาวันนี้กับประชาชนนำเรียนในส่วนของต้นแบบทหารกล้าพลเอกสราวุธนะคะจันพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารับมอบโล่เกียรติคุณบุคคลดีเด่นกองบัญชาการกองทัพ

โลกเกียรติคุณบุคคลดีเด่นกองบัญชาการกองทัพส่งนะคะไฟตกก็เลยต้องเปิดเครื่องใหม่นะคะอย่างไรก็ตามแต่ก่อนที่จะฟังเพลงต่อไปอีกเครื่องหนึ่งก็สามารถที่จะเปิดคอมแล้วและ1เครื่องนะคะรออีก2เครื่องรอสักครู่ช่วงนี้ขอเปิดเพลงก่อนเพื่อที่จะไปในส่วนของการเปิดสัญญาณเสียงแล้วก็ประสานทางเทคนิคค่ะ

ฝากครับมองดูเวลาเหลือ2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าจะพูดถึงว่าพูดถึงพูดจนไฟดับเนี่ยค่ะในห้องส่งไฟดับนะคะตอนนี้มาแล้วนะไฟมาแล้วสามารถที่จะคุยในรายการกันต่อได้เลยพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังทางบ้านเป็นยังไงบ้างสามารถที่จะแจ้งข้อมูลนะคะได้สัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างกับ0735145552ยินดีรับสายนะคะแต่วันนี้รายการไว้คิดไว้สร้างสรรค์เหลือ2นาทีสุดท้ายต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขนะคะมาเที่ยวงานของดีเมืองดารากันเยอะๆมาเที่ยวให้สนุกเที่ยวให้ความสุขและ

ฟังกับประจิตตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:02 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันอย่างนี้ที่เรนยาวนกกับปีหามค่ำๆปีหามนี่แหละตีห้าจนถึงตีหกพบกันในรายการ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออดบูบายคุณผู้ฟังเนาะพบกันวันนี้นะวันไหนแล้วคุณผู้ฟังลืมวันพุธนั่นนะวันพุธเท16กันยายน2569นั่นนะหยับยิลืมวันลืมคืนกระจูหายมาเสียแล้วเนาะพบกันคุณผู้ฟังกับพยายามคำแบบนี้พร้อมกับบรรยากาศเทพปกคลุมไปด้วยควันคุณผู้ฟังเนาะซึ่งทางด้านของปภ.นะเขาก็เตือนเรื่องของควันของไฟเทภูเขาไฟระเบิดเทอินโดนีเซียคุณผู้ฟังตอนนี้เซจังหวัดภาคใต้นะตั้งแต่สงขลาลงมาคุณผู้ฟังบอกว่า PM 2.5 นะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเลยนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับลมหายใจไอ้พี่นี่แหละในพื้นเทเซจังหวัดภาคใต้นี่หนักมากๆคุณผู้ฟังเนาะกันฝากนะในช่วงนี้กิจกรรมไม่ได้เท่งทําในเทแจงออกกําลังกายกลางแจ้งเอพี่นี่นี่ต้องงดไปก่อนคุณผู้ฟังว่าถ้าการออกกําลังกายนี่นะทําให้เราเหนื่อยพอเหนื่อยมากคุณผู้ฟังเราก็หายใจเข้าไปแรงๆก็คือเอาควันพิษอันนั้นน่ะเข้าไปเนาะกันเนาะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยทีเดียวก็ฝากกันด้วยเนาะสําหรับในส่วนของควันไฟจากภูเขาไฟระเบิดจากอินโดนีเซียอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังกันเป็นห่วงกันมากๆแล้วกันสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนั่นนะเดี๋ยวเราหลบมากระแลงกันช่องนี้เบิกเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังเนาะ

กับผลงานเพลงเนาะเทฟ้าคุณบูฟังกันในช่วงนี้มาแกล่งกันต่อสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวคุณบูฟังเนาะสำหรับในส่วนของข่าวนี้คุณบูฟังนะมูลที่องค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสค่ะเขาจัดงานประจำปีนั้นเทวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้แหละฮะนะเริ่มได้23นู่นแหละจนถึงวันที่28กันยายนนะก็เขายังทางพิธีบวงสรวงสวดชัยมงคลคาถาสวดพานยักษ์ยายสวดบูชาเทวดานพเคราะห์กันยังโนราจักผัดลุงนมาให้เลกันสองวันสองคืนมูฟังเนาะก็เรียกได้ว่าสำหรับในส่วนของกิจกรรมนั้นแค่ถึงเดี๋ยวเรามาฟังกันอื่นแต่ว่ากันตอนนี้เขาจัดงานมูฟังนะเขาจัดงานย้ายงานประจำปีเทวิหารหลวงพ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสโยยังเยื้องกับโรงเรียนเทศบาลห้านั่นเองท่ากันชื่นชวนกันด้วยนี่ส่วนหนึ่งราวคงข้าวเนาะกับในส่วนของน้องน้องฮะนั่นนะคุณบูฟังน้องบอกว่าวันนี้นะน้องน้องมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ซ้อมนะซ้อมรับปริญญาคุณบูฟังนะพวกชาวอย่างที่ซ้อมย้ายแหละพวกชาวซ้อมย้ายนั่นก็เด็กเดียวหวานนะพ่อแม่ผู้ปกครองหนูเปลี่ยนตัวแล้วมูฟังยิไปท้ายโรบกับโลกกับลานในการรับปริญญานะพวกชาวสมย่ายต่อหรือรับจริงอ่านั้นการฝากงานเพลงนี้ให้กับบัณฑิตทั้งเพคนแล้วก็บอกเลยว่าบัณฑิตเทที่รับปริญญาพวกชาวบุรีนี่นะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวอ่านั้นนะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ดีใจกันทั้งเพคุณมูฟังเนาะการฝากงานเพลงนี้ให้กับผู้ปกครองให้กับน้องๆบัณฑิตทั้งเพคนกันด้วยเนาะ

ผลงานเพลงเนาะเทฝากกันไปสำหรับผลงานเพลงอื่นๆเทขอมาเดี๋ยวเบิกกันให้คุณผู้ฟังเนาะตั้งแต่ช่วงนี้ก็แหล่งกันเล่าเลยฮะนะสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนราคุณผู้ฟังเนาะการผ่านกันมากันหลายวันแล้วนั่นพอจัดมาตั้งแต่12นู่นผู้ฟังเนาะวันนี้นี่16 12 13 14 15 16วันนี้มาเท5แล้วงานนั้นใครยังไม่ไปที่เลยยกมือขึ้นนะสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนารานั้นไม่เป็นในส่วนของกองงานลงกองที่ยังหน่วยงานภาครัฐนะทางภาครัฐกับแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยเขาจัดถึง26หน่วยงานคุณผู้ฟังเนาะ50ด้วยกันแล้วก็ทุกเช้านี่ก็ทางด้านของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทประกวดกับพวกชาวดีเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระคณิธาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนาะแล้วการในส่วนของการประชันเสียงนกเขาชวาด้วยคุณผู้ฟังนะแล้วการในส่วนของกระจุและศิลปะชีพในการพอเด่นแลคุณผู้ฟังงามๆทั้งเพลเนาะแล้วก็พอโลกเช้าเป็นวันแรกของการแข่งเรือนั่นการแข่งขันเรือกลแล้วเรือยกองกับเรือคดสีนะ3ประเภทด้วยกันนะเริ่มตอนพวกเช้าแล้วการรอบชิงในวันที่20กันยายนคุณผู้ฟังเนาะการต้องบอกว่าไปเชียร์ไปกำลังใจทีมเรือกันได้แล้วกันในทุกๆค่ำคืนนะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงนักร้องที่มาหมุนเวียนสับเปลี่ยนให้ความบันเทิงนะในทุกๆค่ำคืนในการว่ากันไปคุณผู้ฟังเราก็ไปกันได้เทงานของดีเมืองนราในคืนนี้คืนนี้ใครละหลานในมาเลเซียที่เนาะคืนนี้วันเท16คุณผู้ฟังฮะนั้นอานัทอานัทนี่คือนี่นี่อานัทนั่นกลับไปกันได้เนาะกันในส่วนของงานของที่เมืองนาราฟ้าคุณผู้ฟังการฟังเพลงกันก่อนตามคำขอบอกแล้วขอมาจัดไปจ้า

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

กับงานเพลงเนาะฟ้าคุณบูฟังกันไปแล้วมาคือแหล่งสีทั้งแปลงเกินแปลกช่วงแรกของรายการแล้วช่วงนี้นั้นนะฝุ่นคุณบูฟังเป็นควันไฟจากภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียที่จังหวัดนี้ส่วนของพื้นเทเซจังหวัดภาคใต้นี่ PM 2.5 จังหวัดหนักมากๆคุณบูฟังเนาะเรียกว่าเกินมาตรฐานนั่นระหว่างนั้นเต้อถ้าเขาสู้ร่างกายของเรานี่ทำให้เราหายใจไม่ออกนะแซบกุมมูกอะไรกันนี่แหละนะการจะต้องดูแลตัวเองมูฟังเบื้องต้นนะโดยเฉพาะใครที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดนี่บอกเลยว่าต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะวิธีการแรกเลยก็คือการหน้ากากอนามัยคุณมูฟังนะเราต้องใส่หน้ากากกันฝุ่นนะที่เราจะวานหน้ากาก N95 มูฟังนะจำเป็นมากๆก็เช็คค่าฝุ่นแล้วก็ลิกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งที่น้องแตงบอกว่างดการออกกำลังกายว่าทำให้เท่ออกนอกอาคารน้องมูฟังยิ่งถ้าทำให้เราต้องเหนื่อยมากๆพอเวลาเราเหนื่อยมากๆนะเราต้องหายใจเข้าแบบเอาเข้าไปเต็มที่น้องมูฟังนั้นไม่ได้ปิดเรือนให้มิดชิดนะปิดประตูปิดหน้าต่างมาไม่ให้ฝุ่นนั่งเข้ามาในเรือนน้องมูฟังเนาะแล้วก็ถ้าใครยังเครื่องฟอกอากาศก็เป็นเรื่องเดียวจะช่วยกรองอากาศได้แล้วก็ให้กินน้ำให้มากๆคุณผู้ฟังนะน้ำซื้ออาซื้ออาน้ำคือดอกคือดอกนี่แหละกินก็ให้มากนะจะได้ขับออกไปคุณผู้ฟังนะนี่ที่สำคัญกันอีกอย่างนึงคือให้ล้างหน้าล้างตาล้างคือมุ้งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งถ้าเราองหนกเรินนะหรือว่าใครที่บอกว่าไม่ได้แบ่งเอ้ยรู้สึกว่าเซฟเซฟขอว่าให้กลัวคอด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำสะอาดอันนี้สำคัญมากๆคุณผู้ฟังเนาะก็ฝากด้วยเพราะตอนนี้ไม่ต้องแหล่งถึงเลยเงยกันไปไม่ได้เห็นในไรเรื่องผู้ฟังเนาะก็ฝากด้วยสำหรับในส่วนของควันจากภูเขาไฟระเบิดคุณผู้ฟังเนาะที่บอกเลยว่าเราบอกว่ายกใกล้บ้านเราแต่ก็ต้องบอกเลยว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั่นแหละเนาะกัดฟ้ากันด้วยค่ะการสำหรับในส่วนของเรื่องราวเทฟ้าคุณผู้ฟังกันไปกันเล่งกันไปนะเวลาของเรากำลังถึงช่วงสุดท้ายเสร็จแล้วเนาะก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันเมื่อเล่าพรุ่งเช้าเนาะ5:00ถึง6:00กันเหมือนเดิมวันนี้ลาคุณผู้ฟังโดยผลงานเพลงมอบให้กับพวกแก้แม่แก้กันด้วยเพลงเก่าๆตามคำขอค่ะวันนี้ต้องแบกลาไปก่อนเนาะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวไทยมุสลิมค่ะ
1: ชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: ஜோபு.
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา18:31จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใจถึงใจครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเย็นวันอังคารวันที่15กันยายนแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกของสำนักนายกครับได้ออกมากล่าวนะครับว่าการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือว่าพกพาอาวุธปืนนะครับโดยได้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันครับซึ่งในส่วนของแนวทางด้านระบบข้อมูลครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับการรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับโดยรายละเอียดของระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในด้านของการปรับปรุงกฎหมายครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490นะครับโดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้มีผู้ขอใบที่มาขออาวุธปืนต้องผ่านการอบรมแล้วก็มีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยข้อมูลที่ระบุว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุกๆ 1-2 เดือนนั้นก็ไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงต้องดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับทั้งนี้การมีใบอนุญาตให้มีและการใช้ปืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าการครอบครองและการพกพาเนี่ยยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานราชการแล้วก็แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากขณะนี้เนี่ยยังเป็นขั้นตอนของการร่างกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนนิติบัญญัติอยู่นะครับการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของคนไทยทุกคนขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็นักกีฬายิงปืนที่มีความจำเป็นต้องครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนยังคงสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปครับผู้ฟังครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องมีการตรวจสภาพรถแล้วก็ชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความแออัดในการเข้าใช้บริการณสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกครับรัฐบาลก็ขอแนะนำให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับที่เป็นป้ายเหลืองเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์วินแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะครับนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีครับรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีเนี่ย สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือว่าตรอได้ทุกแห่งเลยนะครับหรือว่าคุณฟังจะเลือกตรวจสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่จดทะเบียนหรือว่าเขตที่วินตั้งอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะนะครับไปยื่นภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนนะครับหากรถจดทะเบียนในเขตกรุงเทพครับสามารถนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ณสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1ถึงพื้นที่5นะครับในกรณีที่รถจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดก็สามารถนำรถไปเสียภาษีประจำปีได้ณสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดบางสาขาในจังหวัดนั้นๆ นะครับโดยรัฐบาลเองก็ยังคงเน้นย้ำนะครับถึงมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ความถูกต้องตามกฎหมายของสถานตรวจสภาพรถเอกชนนะครับซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดครับทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถค้นหาตำแหน่งตรอได้ใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะค้นหาตำแหน่งตรอในพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้อย่างสะดวกครับผ่าน LINE Official Account นะครับ Inspection Mapของกรมการขนส่งทางบกนะครับสะกดอย่างนี้นะครับ INSPECTION-MAP นะครับ Inspection Map ก็สามารถที่จะค้นหาผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ SMS ปลอมเป็นมิจฉาชีพกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับจากสำนักงานของตำรวจแห่งชาติเนี่ยพบว่ามีการส่ง SMS แอบอ้างนะครับเกี่ยวกับใบสั่งค้างชำระครับแล้วก็มีการแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับโดยอาจจะใช้ข้อความที่ดูน่าเชื่อถือแล้วก็เร่งให้ดำเนินการนะครับซึ่งจากพฤติการที่พบเนี่ยมิจฉาชีพจะส่ง SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความในลักษณะที่ว่าท่านมียอดค้างชำระหรือว่า e-ticket นะครับโปรดชำระที่จุดๆๆแล้วก็จะมีแนบลิงก์ย่อด้วยเมื่อคุณผู้ฟังเนี่ยกดเข้าไปก็จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าตาคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรรวมถึงจะมีรายละเอียดต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรานะครับก่อนจะหลอกให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตแล้วก็ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมนะครับโดยขอย้ำนะครับผู้ฟังทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือว่าเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือว่า QR code ให้ดำเนินการแต่อย่างใดนะครับหากผู้ฟังได้รับข้อความในลักษณะดังกล่าวเนี่ยขอให้อย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเครดิตนะครับโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรือว่าอ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการเนี่ยขอให้ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางการด้วยตัวเองทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ฟังเองนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะตรวจสอบใบสั่งออนไลน์นะครับถ้าวิธีที่ถูกต้องเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐโดยเข้าไปที่ข้อมูลบริการทั้งหมดจากนั้นนะฮะเลือกยานพาหนะไปที่ตรวจสอบใบสั่งจราจรซึ่งสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรที่ค้างชำระแล้วก็สามารถชำระค่าปรับได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านทางแอปพลิเคชัน Police Care ได้นะครับแล้วก็ระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ที่เว็บไซต์ครับ ptm.police.go.th/e-ticket ก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโทร191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างครับผู้ฟังครับทางด้านของ CNN ได้มีการรายงานถึงกระแสความวิตกกังวลต่อทิศทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนระดับโลกเลยนะครับเมื่อดาริโอดาโมเดอิกนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic หนึ่งในผู้นำทางด้านวงการของ AI เนี่ยได้ออกมาเผยแพร่เป็นบทความนะครับเพื่อเรียกร้องให้ชะลอแล้วก็ทบทวนความเร็วในการพัฒนา AI อย่างมีสติครับโดยเตือนว่าขีดความสามารถของ AI เนี่ยกำลังจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจนอาจจะแซงหน้าศักยภาพที่มนุษย์จะทำความเข้าใจแล้วก็ควบคุมได้ซึ่งหากปล่อยผ่านไปเนี่ยจะทำให้ผลกระทบเนี่ยถึงขั้นวิกฤตต่อมนุษย์เราเลยนะครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับคำเตือนของเจคอบคอกซอนครับอดีตวิศวกรวิจัยจาก OpenAI แล้วก็ Anthropic ที่ได้ออกมาระบุอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่กำลังสร้าง AI ต่างก็มีความเชื่อลึกๆนะครับว่าระบบที่ฉลาดเกินมนุษย์นี้อาจสร้างหมันตภัยร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้มนุษยชาติเนี่ยสูญพันธุ์ได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแฮกระบบควบคุมอาวุธนิวเคลียร์หรือการสร้างเชื้อระบบไวรัสระบาดหรือการทำลายโครงสร้างทางสังคมทั้งนี้แม้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมายืนยันนะครับว่า AI ยังไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจในการปฏิบัติการแต่ช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่มีมาตรการในการกำกับดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาเองอย่างเบอร์นีแซนเดอร์สนะครับได้มีการเตรียมเสนอร่างกฎหมายสั่งแบนการพัฒนาซูเปอร์อินเทลเจนซ์หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อหยุดยับยั้งความเสี่ยงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับผู้ฟังทางด้านของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ครับได้กลับมาออกมาแสดงท่าทีปฏิเสธถึงแนวทางการควบคุมที่เข้มงวดโดยมุ่งเน้นการเปิดเสรีตลาดแล้วก็การแข่งขันทางเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับทางด้านของเดวิดแซคครับที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ดูแลนโยบายด้าน AI ของทำเนียบขาวก็ได้ออกมาตบโต้อย่างแข็งก้าวเลยนะครับว่าในส่วนของคำเตือนเรื่องวันสิ้นโลกเนี่ยเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มตื่นตระหนกหรือว่าดูเมอร์นะครับที่อาจจะมีกระบวนการเบื้องหลังขัดขวางความก้าวหน้าของสหรัฐอีกทั้งยังวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าการที่บริษัท AI ขนาดใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎระเบียบนะครับแท้จริงแล้วนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างกำแพงที่กีดกันคู่แข่งรายใหม่แล้วก็จะเปิดทางให้บริษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่รายผูกขาดอำนาจควบคุมตลาดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่ย้ำชัดเจนนะครับว่ากำลังยกเรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงมาพูดสหรัฐเองก็จะต้องเดินหน้าครอบครองความเป็นผู้นำของ AI ของโลกต่อไปและไม่สามารถชะลอการพัฒนาได้เพราะว่าหากสหรัฐหยุดชะงักเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะเปิดให้คู่แข่งอย่างภูมิรัฐศาสตร์อย่างจีนเนี่ยเข้ามาแซงหน้าได้นะครับแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไปของชาวอเมริกันครับความกังวลที่แท้จริงกลับเป็นผลกระทบทางกายภาพที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการขยายตัวอย่างมหาศาลของ AI เนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Data Center นะครับมากขึ้นทั่วประเทศซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ก็จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลเลยนะครับจนอาจจะทำให้ค่าไฟของครัวเรือนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอีกทั้งยังต้องใช้น้ำปริมาณมหาศาลด้วยเช่นกันในระบบระบายความร้อนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็กลืนกินพื้นที่เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมครับซึ่งกระแสความไม่พอใจของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้มีการจุดชนวนให้เกิดความเคลื่อนไหวต่อต้านการก่อสร้าง Data Center ในระดับรากหญ้านะครับซึ่งข้ามขั้วความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่าในเรื่องของความเสี่ยงระยะยาวที่จับต้องไม่ได้ครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายของวันนี้ครับผู้ฟังครับไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะครับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาครับเรือโดยสารข้ามฟากที่ให้บริการระหว่างเกาะชวาและเกาะบอร์เนียวของประเทศอินโดนีเซียครับประสบเหตุอับปางขณะให้บริการท่ามกลางกระแสน้ำแล้วก็คลื่นพัดอย่างรุนแรงโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยเรือออกเดินทางจากเมืองสุราบายาแล้วก็ขาดการติดต่อนะครับและเมื่อช่วงเช้ามืดของตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ด้วยท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายครับเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุนะครับซึ่งทางกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียก็ระบุนะครับว่าจากการสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับเมื่อเวลาประมาณ 15:00 นตามเวลาท้องถิ่นพบว่าเรือดังกล่าวเนี่ยอับปางลงก่อนที่ล่าสุดจะมีรายงานว่าเรือเนี่ยได้จมลงทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หัวหน้าหน่วยค้นหาแล้วก็กู้ภัยในพื้นที่ได้ออกมาเปิดเผยครับผู้ฟังว่ากัปตันเรือลำที่ประสบเหตุเนี่ยได้แจ้งเจ้าของเรือก่อนขาดการติดต่อนะครับว่าเรือเนี่ยกำลังเอียงพร้อมบอกด้วยนะครับว่าสภาพอากาศในพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติภารกิจโดยทีมกู้ภัยต้องฝ่าคลื่นสูงถึง 2.5 เมตรเพื่อให้เข้าไปถึงเรือดังกล่าวนะครับ ด้านของผู้รอดชีวิตก็ออกมาเล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยมีผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากลูกเรือนะครับมีเพียงแค่คนที่ตะโกนขึ้นมาว่าเรือกำลังเอียงก่อนที่ผู้คนจะเริ่มตะโกนแล้วก็แย่งชิงเสื้อชูชีพกันในขณะที่เรือกำลังเริ่มเอียงโดยผู้คนต่างตื่นตระหนกนะครับบางคนปีนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็บางคนเบียดเสียดจนผลักกันเองครับโดยผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งก็ออกมาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าเขาได้คว้าเสื้อชูชีพได้ทันก่อนที่เรือจะอับปางนะครับโดยเขาและก็ผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเนี่ยลอยคออยู่ในน้ำเนี่ยนานถึง4ชั่วโมงนะก่อนได้รับความช่วยเหลือและไม่ทันได้คว้าอะไรติดตัวมาด้วยซึ่งอุบัติเหตุทางเรือที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอินโดนีเซียครับซึ่งเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากกว่า 17,000 เกาะนะครับแล้วก็พึ่งพาการเดินทางด้วยเรือเป็นหลักทั้งในด้านของการเดินทางประจำวันการท่องเที่ยวโดยสาเหตุหลักของเหตุร้ายเหล่านี้มักจะมาจากมาตรฐานความปลอดภัยที่หละหลวมแล้วก็สภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ครับคุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์มูลเลียงและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี

0: อบลของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17ถึง19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19ถึง20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
3: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมเนี่ยพัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นอยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตัวเนี้ยต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอันเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเป็นเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนัก

0: ทางชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
3: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ของไทยสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้สูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมส่งต่อสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไปในปีหน้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาว่าการจัดงานที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสามารถตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกโดยสร้างมูลค่าข้อตกลงทางธุรกิจสูงกว่า17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ Energy Transition ซึ่งแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจึงเป็นข้อได้เปรียบที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพงานแก๊สเทค2027กล่าวว่าพร้อมสานต่อการเป็นเจ้าภาพแก๊สเทค2027ในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลังงานของสหรัฐอเมริกาโดยจะมุ่งเน้นการหารือเพื่อรองรับความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นการจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความมั่นคงเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป กระทรวงพลังงานบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP 2026ป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นเพื่อความมั่นคงในระยะยาวนายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันยอดคำร้องขอใช้ไฟฟ้าจากกลุ่ม Data Center สูงถึง35กิกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศที่40กิกะวัตต์อย่างไรก็ตามยอดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความต้องการเทียมหรือแฟนทอมดีมานด์ที่เกิดจากการขอโควต้าเผื่อและขอแหล่งจ่ายไฟสำรองทั้งนี้เพื่อป้องกันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเกินความจำเป็นกระทรวงพลังงานจึงพิจารณาบรรจุตัวเลขการใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center ไว้ที่ 8.8 กิกะวัตต์ในร่าง PDP 2026ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผ่านการประเมินอย่างสมเหตุสมผลไทยชี้แจงประเด็นการปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์และเตรียมเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสซึ่งเสร็จสิ้นในวันนี้นายประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีและจุดยืนภายใต้กระบวนการประนอมโดยไทยย้ำเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและมั่นใจว่าได้ตอบคำถามคณะกรรมการในประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและรายละเอียดการดำเนินการต่อจากนี้คณะทำงานของไทยก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมนัดต่อไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับเข้าร่วมประชุมแล้วเช่นกัน
5: เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปเนี้ยมันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจากทางทหารเรือนะครับก็เราก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรานะครับ
4: นายเสียศักดิ์ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่มีการประชุมอันครอสที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดภูเลตในพื้นที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำอำเภอปูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในกรอบอันคลอสโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องทางบกแต่อาจกระทบต่อบรรยากาศในการหารือรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของกัมพูชาหรือไม่ในจังหวัดที่มีการหารือกันในกรอบของอันคลอสต้องรอให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงจะได้ผลสรุปที่ชัดเจนกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะมีการนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปและมี4ประเด็นสำคัญที่ต้องหารือในการประชุมกกลางได้แก่กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบเพื่อการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วนการจัดการบัญชีและตำแหน่งเพื่อไม่กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและความชัดเจนหลังการประชุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวปฏิบัติให้โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคุมเข้มการออกหนังสือรับรองการเกิดสกัดขบวนการจ้างจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยและป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
6: น
0: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยระหว่างการเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนว่าจากกรณีการจับกุมกระบวนการสแกมเมอร์และกระบวนการจ้างคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อให้บุตรได้สัญชาติไทยโดยไม่ชอบหรือข้อทิพย์แม้กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงกวาดล้างอย่างต่อเนื่องแต่กระหนักดีว่าปัญหายังคงอยู่จึงต้องป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้านนายแพทย์ภูเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปสฝ่าเสริมว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร.1ทับ1กรณีบานดาต่างชาติบิดาไทยไว้4ด้านหลักได้แก่ด้านขอบเขตการรับรองต้องรับรองเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแนะนำให้ตรวจ DNA จากสถาบันเพื่อนรัฐรับรองหากมีข้อสงสัยตั้งขั้นตอนปฏิบัติงานต้องบันทึกประวัติละเอียดอ้างอิงเอกสารตัวจริงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกรมการปกครองทันทีการการแยกหน้าที่ห้ามบุคคลใดรวบอำนาจทำคนเดียวเด็ดขาดโดยแยกส่วนแพทย์ผู้ทำคลอดเวชระเบียนและผู้มีอำนาจลงนามออกจากกันอย่างชัดเจนด้านมาตรการป้องกันทุจริตห้ามสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดแทนอำเภอหรือเขตและห้ามออกหนังสือรับรองให้เด็กที่ไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลยกเว้นกรณีส่งต่อฉุกเฉินทางนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพฤติการต้องสงสัยเช่นมารดาไม่ทราบข้อมูลบิดาบิดาไม่ปรากฏตัวหรือมีการขอเปลี่ยนชื่อบิดาภายหลังผู้กวาดล้างกระบวนการแสวงหาสัญชาติโดยไม่ชอบให้หมดไปจากประเทศไทยดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดระบบรวบรวมฐานข้อมูลกลางช่วยศิลปินคนทำเพลงรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์ยุค AI ให้สามารถดูแลสิทธิ์และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับศิลปินนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นักดนตรีคนทำเพลงและผู้สร้างสรรค์เพื่อรับมือกับยุคที่เทคโนโลยี AI สามารถสร้างหรือเรียนแบบเสียงและผลงานได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้สร้างสรรค์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดูแลสิทธิ์ของตนเองและต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมสำหรับแนวทางการป้องกันแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ยื่นแจ้งข้อมูลงานลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยข้อมูลจะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำงานเพลงไปใช้ประโยชน์สามารถค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและวันที่สร้างสรรค์ได้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้า SMR มุ่งเสริมความมั่นคงพลังงานสะอาดของประเทศนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกาและกฟผ.ภายในงาน Gas Tech 2026โดยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดการสำรวจทางเลือกต่างๆเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR โดยกฟผ.ให้ความสำคัญกับโอกาสในการเรียนรู้จากนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงนามความตกลงในครั้งนี้จะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากความเสี่ยงการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านขณะเดียวกันพลเมืองอเมริกันที่อาศัยและทำงานใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและฐานทัพสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียที่มีพรมแดนติดกับเยเมนพร้อมกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เตือนภัยระดับที่4ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดที่ห้ามเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียประกาศเตือนภัยในนครมักกะทางตะวันตกและอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนของกลุ่มฮูตีก่อนจะรุกล้ำเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้านครมักกะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเร่งยกระดับความพยายามควบคุมเหตุไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรกรรมโดยขยายขอบเขตของปฏิบัติการดับไฟป่าจากเดิม6จังหวัดได้แก่จังหวัดริเยาจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันใต้และกาลิมันตันกลางให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพิษรวมทั้งป้องกันไม่ให้สถานการณ์ไฟป่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเกาะกาลิมันตันเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วหลายแสนไร่และทำให้คุณภาพอากาศในหลายจุดอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนอกจากนี้หมอกควันพิษจากไฟป่าในอินโดนีเซียยังลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17 ถึง 20 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่17 ถึง 20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลำปางพะเยาน่านและแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
12: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตเราคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัทรินโพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
13: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
14: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:31 นจากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงครับ

ประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักกาลินีพิยาภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองฐานเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองฐานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองฐานเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองฐานเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระ

0: 50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจิ้นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานมุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์ โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชนรงค์เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตาม
3: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
4: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:14 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
5: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:32 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงไทยสากลครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจำเป็นจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลกายก็จะไม่ล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนดังนี้เธอนั้นก็

เดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยลงแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้เดินทางไกลแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นจึงนอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นกุศีตวัตถุคือเหตุแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ข้อที่ห้าภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมแต่ก็ไม่ได้อาหารเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการกายของเราก็เมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรที่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่ห้าข้อที่6ภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้อาหารเศร้าหมอง

พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่นอะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากยิ่งการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระโอวาทที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติสติเป็นธรรมจำเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสำคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยนะพึงทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระโอวาทที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามพระโอวาทแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละออไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจ่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทำของเราการสำเนียกศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพินิจพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้มีเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็ไม่มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดมรรคขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทำตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอพระทัยแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆงานใดก็ตามทำที่แรกย่อมไม่สะดวกคลุกคลักแต่ขั้นทำไปทำไปก็เกิดความชำนิชำนาญและคล่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือหลับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสินั่นคือความคล่องตัวเพราะความเคยชินเขียนอยู่เสมอนี่การพยายามตั้งอยู่เสมอตั้งสติย่อมจะเป็นสติที่สืบเนื่องกันไปได้กลายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทำจิตของเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่อง
รักษาอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หาเรื่องหาราวมาก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้และร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบร่มเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไรถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกำหนดทำบทใดก็ตามนั้นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำทำนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กำหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกำหนดลมหายใจหรือพุทโธพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์นี่ต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีแล้วนำอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากำกับใจใจบางครั้งทั้งที่เราใช้คำบริกรรมอย่างเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคำบริกรรมของตนเวลาคำบริจิตมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติคำว่าพุทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคำบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกำกับอยู่นั่นแหละปราศจากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาพาก้าวทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านไตรตรองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานสิกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐานในสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเหล่านี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมฐานทำงานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบอกกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนกิเลสต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนะท่านจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐาน5ก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เกสาลุมานขาลันตาตะโจนี่เป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสเลือกเป็นความโล่งโปร่งภายในจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรรมฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นศีรษะสิดูผมดูหนังอยู่บนศีรษะหุ้มห่อกะโหลกศีรษะอยู่กะโหลกศีรษะนั้นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนศีรษะเหล่านี้ทำไมจึงมีความหมายหนักหนาในโลกอันนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซ
ึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสำคัญมันหมายผิดๆของกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากำหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วยปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทำงานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเลื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อตะจะพริยันโตหนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบไงถ้ามันมีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้ม

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางรายเดียวออนไลน์รายเดียวออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียปกติผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยมีพลังทางสมองมากทำให้เกิดความกระตือรือร้นต้องการทราบต้องการแสดงความคิดความเห็นต้องการริเริ่มและกระทำสิ่งต่างๆที่ตัวสนใจและพอใจทุกอย่างพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกาค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546เสร็จในพ.ศ. 2548 โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบรื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

วัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นนับปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะสุประยาสุวรรณชื่นนุ่มรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการกับช่วงเวลาของรายการทุกๆเช้าก็จะมาปลุกคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็อาจจะตื่นก่อนน้องแหววกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะบางท่านก็ตื่นรับฟังในส่วนของการทำวัดเช้าตั้งแต่ช่วงของภาคเช้านะคะมาจนถึงช่วงของรายการลูกทุ่งพัฒนากับเช้าวันนี้6 นาฬิกาเกือบอีก14 นาทีนะคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณฟังเริ่มต้นกันด้วยสำหรับกำหนดการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่17 กันยายนนะคะในช่วงเวลา8 นาฬิกาพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะคะมายังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษานะคะซึ่งก็จะเป็นสวนร.5นะคะซึ่งกำหนดในส่วนของการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะคะจากนั้นในช่วงเวลา8 นาฬิกา 20 นาทีโดยประมาณนะครับพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณสวนร.5ซึ่งจะมีในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสารทหารตำรวจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสและคณะจัดงานนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะและก็นอกจากนี้นะครับพระองค์ท่านก็จะได้ถวายถ้วยเกียรติยศสำหรับในส่วนของการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาประจำปี2569พร้อมกันนี้นะครับพระองค์ท่านก็จะเสด็จส่งทอดพระเนตรงานนิทรรศการนะคะสำหรับงานของดีเมืองนราประจำปีนี้นะคะพร้อมทั้งพระองค์ท่านจะได้พระราชทานนะคะรางวัลสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผลิตภัณฑ์งานรองกองต่างๆนะคะก็เพื่อที่จะให้ในส่วนของพี่น้องประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทราบจากทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็จะมีน้องๆ นักเรียนนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนไปเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านบริเวณ2 ข้างทางถนนสุริยประดิษฐ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ในฐานะประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จส่งในส่วนของทรงงานทรงพื้นที่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเรานะเพราะฉะนั้นตลอด2 เส้นทางทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนสามารถเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านโดยพร้อมเพรียงกันได้นะคะนี่คือในส่วนของกำหนดการในวันนี้ที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนั่นเองค่ะนี่คือในส่วนของกำหนดการของพระองค์ท่านในการเสด็จพระราชดำเนินนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในวันนี้นะคะวันที่17 กันยายนค่ะนั่นก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องแรกที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะส่วนเรื่องราวที่2อ่ะเรื่องราวที่2นะคะเราขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะมีประกาศแจ้งเตือนกันมาสำหรับในเรื่องของสภาพอากาศนะคะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้ค่ะอันหัวหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชาพี่น้องประชาชนได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะคะประกาศจากกรมอุตุเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17นะคะก็คือวันนี้จนถึงวันที่20 กันยายนซึ่งฉบับนี้จะเป็นฉบับที่1 นะคะโดยในส่วนของทาง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงของวันที่17ถึง20กันยายนนะคะจะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะสำหรับในเรื่องราวของการประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะวันนี้17กันยายนฝนจะตกหนักในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลาส่วนพรุ่งนี้18กันยายนจัง18กันยายนยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลานะคะจะมีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็อย่าลืมอุปกรณ์กันฝนติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะอย่างน้อยช่วงนี้สภาพอากาศโอ้บอกเลยว่ากลุ่มควันไฟจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนช่วงนี้น้องแอลก็อาจจะคัดชัดจมูกกันหน่อยก็อย่าแปลกใจถ้าเกิดเสียงมันเปลี่ยนกันไปบ้างนะคะหมอกควันหนาเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นหมอกควันที่อันตรายนะคะสำหรับควันไฟเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจช่วงนี้ผู้สูงอายุเด็กเล็กๆนะคะก็พยายามนะเด็กเล็กๆเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ก็พยายามอย่าออกนอกบ้านเยอะช่วงนี้ถ้างดออกกำลังกายได้เมื่อวานนี้ก็เดินไปก็ประมาณสัก10น้องแบบไม่แน่ใจรู้สึกว่าหายใจเริ่มไม่ค่อยสะดวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้งดกิจกรรมในส่วนของกำลังแจ้งกันไปก่อนแต่ถ้าใครที่มีความจำเป็นก็พยายามสวมหน้ากากอนามัยกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยในเรื่องราวของสุขภาพกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่เราหยิบมาแจ้งเตือนกับคุณผู้ฟังรวมไปถึงสภาพอากาศนะคะในช่วงนี้ก็ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาส่วนใหญ่แฟนๆรายการเราก็จะเป็นผู้สูงวัยกันซะส่วนใหญ่นะคะรวมไปถึงในส่วนของวัยกลางคนอาจจะบอกว่าสูงวัยไม่ได้นะเพราะว่าแฟนๆรายการน้องกวางที่อยู่151เนี่ยอายุยังน้อยกว่ายังหนุ่มเลยแต่ก็ยังฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกเช้านะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกคนนะคะพักฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะหยิบหนึ่งบทเพลงร้อนๆจากทางรายการมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการกันตรงนี้นะคะหนึ่งบทเพลงจากทางรายการมอบเป็นพิเศษไปให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ด้วยนะคะเมื่อวานนี้คุณครูแยกเยาวราชนะคะโทรศัพท์กันมาพูดคุยทักทายกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดบทเพลงให้ครูฟังด้วยเดี๋ยวโน้ตจัดให้รอกันแป๊บหนึ่งนะคะตั้งบทเพลงนี้กันก่อนใกล้ๆมือกันพอเลยทีเดียวนะคะสำหรับบทเพลงที่หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังการมอบเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการกันด้วยค่ะ

หนึ่งบทเพลงนะคะรักข้ามกำแพงหยิบเวอร์ชันของน้องเดี่ยวสุวรรณแว่นทองมาฝากกับแฟนๆรายการกันนะคะ6นาฬิกาเกือบอีก25นาทีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันต่อวันนี้ข่าวเรื่องของการดับไฟไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมาต่อกันที่สำหรับข่าวของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะโดยในส่วนของข่าวของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสวันนี้นะคะก็จะมีการจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่42นะคะในงานของดีเมืองนราซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของการจัดการแข่งขันวันแรกนะคะผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยน้องมีนก็ส่งมาให้ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เดี๋ยวน้องแหววหยิบมาประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของผลการแข่งขันนกเมื่อวานนี้นะคะจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมันเราติวกันอยู่รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะช้ากันสักเล็กน้อยเองโนชาช่วงนี้เน็ตมันอาจจะช้ากันหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะจะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกันด้วยเมื่อวานนี้นะคะสำหรับผลการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานประเภทเสียงใหญ่เอนะคะในส่วนของรางวัลชนะเลิศนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นก JBP แบแซจาแบปะจากจังหวัดปัตตานีนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับสองนะคะนกสุพรรณหงส์นายสุภกิจจันจุลเจิมจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับสามนะคะนกสีนาแมจากเด็กหญิงอัญญาพุ่มดอกไม้จังหวัดปัตตานีในส่วนของรางวัลชนะเลิศอันดับสี่นะคะนกชาเขียวฉี่พงตอแกลีชื่อแปลกดีนะคะจากจังหวัดยะลาค่ะส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับ5นกดงตาลรณชัยศรีรอดจากกรุงเทพนะคะมาไกลกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ต่อกันด้วยสำหรับรางวัลชนะเลิศอันดับ6นะคะนกเพชรดำชายดำเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับ7นะคะนกบูงรงบูรงซีงอนะคะน้องว่าอ่านผิดไงขอไปนะนกบูรงซีงอ LLOR ล็อกมะพร้าวนะคะจากจังหวัดปัตตานีรางวัลชนะเลิศอันดับ8นะคะนกมุกฟ้าค่ะเท่าแก่เฮงข้าวสารจากจังหวัดปัตตานีนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ9นกสมิงโชคลันตำบลปลุกาสามเณรอำเภอบาเจาะนราธิวาสนะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ10นะคะนกเพชรปืนกลแอลปืนกลจากจังหวัดนราธิวาสนะแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่11นก KHF 16นะคะยีมะเต็นยาลาจากจังหวัดยาลารางวัลชนะเลิศอันดับที่12นะคะนกเพชรนานอกอับดุลอารีมอซาจากอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสรางวัลชนะเลิศอันดับที่13นะคะนกโชคนำชัยอดิศักดิ์รัชตะพัฒนากรนะคะจากจังหวัดปัตตานีรางวัลชนะเลิศอันดับที่14นะคะนกหมอดิงพอมิ่งมะยีดิงเดนะคะจากจังหวัดปัตตานีค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับ15นะคะนก NHD นิอาดิสหะยียิคลองสิงจากจังหวัดยะลานะคะรางวัลชนะเลิศอันดับที่16ค่ะนกเจ้าเลสารวัตรเสรีจากอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสรางวัลชนะเลิศอันดับที่17นะคะนกอาลาดินซาบูดิงซาแมงจากอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแล้วก็รางวัลชนะเลิศอันดับที่18นะคะนกเพชรเมืองใหม่ครูเมืองจากอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลเลยนะคะซึ่งในส่วนของรางวัลนะเดี๋ยวน้องมีนจากประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนราธิวาสก็จะได้ส่งข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะคะส่วนวันนี้นะคะกำหนดการในวันนี้ก็จะมีการจัดประชันเสียง
นกเขาชวา4ประเภทเสียงนะคะได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1แล้วก็เบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมรุ้นรางวัลเสารอกนกกว่า90รางวัล นะคะซึ่งในส่วนของบัตรเสารอกนกบอกเลยว่าปีนี้ของรางวัล นะคะรถจักรยานยนต์โอ้โหนะคะหลายคันทีเดียวเมื่อวานถ้าดูไม่ผิดน่าจะประมาณสัก12คัน11คันประมาณนี้นะคะยังมีทีวีตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้ามีในส่วนของเตาไมโครเวฟโอ้อีกเยอะแยะค่ะไปร่วมรุ้นกันสำหรับในส่วนของวันนี้และที่สำคัญเราจะได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันนี้พร้อมกันด้วยนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อกันด้วยกับในส่วนของทางการฉีดพ่นหมอกควันนะยังคงเป็นข่าวของทางเทศบาลโดยในเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะน้องหัวก็จะประชาสัมพันธ์กันทุกๆเช้านะคะเพื่อให้ประธานชุมชนได้รับทราบนะคะว่าชุมชนของท่านจะมีการฉีดพ่นหมอกควันตรงจุดไหนอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูสำหรับวันนี้เช้าวันที่17กันยายนชุดที่1ในช่วงภาคเช้านะคะก็จะเป็นชุมชนมัดยามันถนนโคเคียนฝั่งวัดพรหมนิวาสทุกซอยจนถึงแยกเรือกอและนะคะจากนั้นนะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายจะเป็นชุมชนมัดยามันถนนโคเคียนฝั่งโรงเรียนเทศบาล6ทุกซอยจนถึงแยกเรือกอและนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะชุดที่2ในเช้าวันนี้นะก็จะเป็นชุมชนกำปงปายงถนนเจริญพงษ์ตรอกอารมณ์ช่วงบ่ายจะเป็นโรงเรียนบางนราวิทยานะคะต่อกันด้วยสำหรับชุดที่3ชุดที่3ในช่วงของภาคเช้านะคะก็จะเป็นชุมชนจือปอถนนโคชรัตน์ถนนแสงจันทร์ซอยโรงเรียนเทศบาล4แล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นชุมชนจือปอถนนสิริชัยชาหลองบขสหมู่บ้านรักบำรุงนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประธานชุมชนกันด้วยนะคะท่านอยากให้เจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันตรงจุดใดเป็นพิเศษก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆกันได้เขาก็แบ่งออกเป็นทั้งหมด3จุดด้วยกันนะจ๊ะนั่นก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสที่น้องแหววหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะพักฟังบทเพลงกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะกับช่วงเวลาของรายการเราก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆจากทางรายการมาฝากกันด้วย

2บทเพลงเพราะๆนะคะน้องแววฝากมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกๆท่านพิเศษสุดๆให้กับคุณครูแยกเยาวราชกันด้วยนะคะเมื่อวานส่งเสียงทักทายกันมาก็เลยส่งเสียงทักทายกลับไปแล้วก็ในส่วนของพี่ดุ๋ยนะคะพี่ดุ๋ยบอกว่าขอฟังบทเพลงอะไรนะเดี๋ยวน้องแววหาแป๊บนึงเปิดแป๊บนึงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะหนูจัดให้ฟังแหมวันนี้ไม่ได้มีภารกิจแน่ๆเลยนะคะเงาะสีทองหมดเรียบร้อยค่ะพี่ดุยค่ะหมดไปเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีอีกก็อย่าลืมนึกถึงกันอีกนะคะ6นาฬิกาเกือบอีก42นาทีค่ะคุณผู้ฟังเหลือเวลากับช่วงรายการอีกประมาณ18นาทีสุดท้าย18นาทีสุดท้ายนะคะน้องแหววหยิบในเรื่องราวของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสนะคะได้มีการออกประกาศเรื่องของการกำหนดเขตควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำบางดาราเป็นการเฉพาะคราวนะคะเนื่องในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและก็เรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปี2569นะคะซึ่งกำหนดในการประกาศเขตควบคุมวันนี้นะคะ17ถึง20กันยายนในเขตแม่น้ำบางนาราตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจน้ำนราธิวาสจนถึงท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็การรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการจัดการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งประจำปีนี้นะคะก็แจ้งให้กับในส่วนของผู้ประกอบการเดินเรือทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือทุกลำก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัดนะคะในส่วนของเรืออื่นๆก็ระมัดระวังในส่วนของเส้นทางกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนอย่าลืมไปชมไปเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมเรือที่เข้าการแข่งขันกันด้วยปีนี้ทราบว่ามาส่งในส่วนของการแข่งขันหลายลำกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละลำเนี่ยเราคิดว่าฝีไม้ลายมือนะคะต้องผ่านการฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีวันนี้ปีนี้เราจะได้ใครเป็นแชมป์ก็ต้องไปลุ้นกันแล้วนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวสารอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารของทางเดี๋ยวนะน้องแหววดูเหล่ากาชาดแป๊บหนึ่งนะคะในส่วนของเหล่ากาชาดเดินถือกันไปเอกสารเอาเริ่มหายกันไปละเดี๋ยวน้องแหววดูแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมอ่ะเจอแล้วนี่ไงนะคะอายุเริ่มเยอะก็ธรรมดาหลงลืมกันบ้างก็อย่าว่าน้องแหววนะมาต่อกันที่ในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตนะจ๊ะในส่วนของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตวันนี้ค่ะทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสก็จะไปรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอจะแนะนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวอำเภอจะแนะไปร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันได้นะคะ22กันยายนค่ะนะคะที่หอประชุมอำเภอระแงะเมื่อสักครู่นี้จะแนะนะคะวันนี้เป็นจะแนะส่วน22ก็จะเป็นระแงะนะจ๊ะ24กันยายนค่ะที่หอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 24กันยายนอีก1จุดนะคะที่หอประชุมอำเภอตากใบและก็ปิดท้ายสำหรับเดือนนี้ในวันที่29กันยายนค่ะที่หอประชุมโรงพยาบาลราชนารายณ์นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอะไรเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันเยอะๆนะคะเพื่อเตรียมสำรองเลือดให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยกันต่อไปนะนั่นก็เป็นข่าวสารนะคะพูดมากๆลิงก์ก็เริ่มรัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดบทเพลงที่พี่ดุ๋ยสอบถามกันมาก่อนนะคะน้องแหววตั้งแป๊บหนึ่งนะคะยังไม่ได้หาตั้งเอาไว้เลยกับบทเพลงที่คุณผู้ฟังแฟนๆรายการสอบถามกันมาเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนากันเนาะสายโทรศัพท์หลังไมค์บางครั้งน้องแหววอาจไม่ได้ทำรับกันบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะเดี๋ยวขอเป็นถ้าเกิดว่าใครมีไลน์ก็ส่งไลน์กันมาเดี๋ยวพอน้องแหววอ่านเจอก็จะรีบจัดให้นะคะกับช่วงเวลาของรายการถึงเวลาของเราอาจจะมีไม่มากอาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงแต่ก็ตั้งใจหยิบเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆรวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการเราก็ยังคงอนุรักษ์ในส่วนของบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะแต่ใครจะขอบทเพลงลูกทุ่งใหม่ๆก็ไม่เกี่ยงนะคะแฟนรายการขอมาน้องแหววจัดให้ฟังทุกๆบทเพลงตามคำขอจากพี่ดุ๋ยนะจ๊ะ

0: หนึ่งบทเพลงตามคำขอที่แฟนๆรายการขอมานะครับบอกแล้วว่าน้องเอ๋จัดให้ทุกๆบทเพลงใครอยากฟังบทเพลงไหนก็สอบถามกันมากันละกันนะคะ6นาฬิกากับอีก50นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายในช่วงท้ายรายการเราก็จะมีข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวของวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสนะคะจะมีการจัดงานประจำปีนะคะในปีนี้ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่24ถึง28กันยายนนะคะแต่กิจกรรมกำหนดการที่ได้ส่งกันมาก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่23กันยายนนะคะในช่วงเวลา 7:30 นาทีก็จะมีการสวดชัยมงคลคาถาและถวายสังฆทานนะคะจากนั้นเวลา 18:00 นเขาก็จะมีพิธีรำบวงสรวงระบำศรีวิชัยจากน้องๆเยาวชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะจากนั้นในวันที่24กันยายนนะคะวันที่24ตามกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่9 โมงเช้าก็จะมีพิธีบวงสรวงจากนั้นวันที่ขออภัยเวลา 10:30 นาทีนะคะก็จะรำบวงสรวงระบำศรีวิชัยจากน้องๆเยาวชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและในช่วงเวลา 19:00 นนะคะก็จะมีพิธีครอบเศียรครูโดยพระครูปลัดธนพัฒน์ภัทรนาโนวัดธรรมชัยมงคลจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะและก็กำหนดการก็รันกันไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงวันที่28กันยายนในค่ำคืนของวันที่27กับ28คุณผู้ฟังคะบอกเลยไฮไลท์มากสำหรับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของการแสดงมโนรานะวันที่27กันยายนใครที่ชื่นชอบมโนรานะคะก็สามารถไปชมได้การแสดงมโนราจากคณะเฉลิมชัยมนวิเชียนจากจังหวัดพัทลุงนะคะบ้านน้องแหววบ้านน้องแหววต้องภูมิใจนะคะแล้วก็28กันยายนนะคะเวลาเดียวกันค่ะก็จะเป็นการแสดงมโนราจากคณะสุวิทย์หอมกลิ่นสงวนศิลป์จากจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆนะคะในแต่ละวันนะน้องแหววก็จะได้หยิบมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละวันให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะคะจะได้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะที่วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนะคะ7นาทีสุดท้ายค่ะนะเผลอแป๊บๆเวลาของเราใกล้จะหมดกันอีกแล้วนะคะช่วงท้ายรายการทุกวันค่ะนุ่มก็จะมีเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำมาฝากกันนะคะสำหรับภาษาไทยวรรณคำในวันนี้เสนอความว่าเยาวมานเยาวมานหมายถึงหญิงสวยงามนะคะนี่คือความหมายของภาษาไทยวรรณคำที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงท้ายรายการวันนี้ข่าวการถึงแก่กรรมไม่มีนู่นแอบทิ้งท้ายกันด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันละกันนะคะกลับช่วงเวลาของรายการตรงนี้เราก็จะมีทั้งข่าวสารรวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆที่หยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลากันด้วยสำหรับบทเพลงของศิลปินหนุ่มคนนี้กันละกันค่ะเสียงร้องของคุณสันติดวงสว่างกับบทเพลงที่มีชื่อว่าวาสนาเจ้าลอยนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้นวลลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ
1: ที่โรงพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายไทยพร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดสนามคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละเวลา 10:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกอง